ปิงไหลแล้วบ่แผ้วเมื่อคืนตะวาวันซืนบ่คืนห้องสังบ่เก่าเดิมทีมีเหือท่อกำขึ้นล่องจำแพร่พายไผจะไปซื้อไผจะไปขายสะดวกสบายบ่หายแห้งคอดเป็นสายเย็นใสจุ้มใจหายฮ้อนปั่นน้ำป้อนอิ่มนาใส่เบ็ดละไว้ก็ได้ปูป่าบ่เสียเวลาพาราบ่กันน้ำแม่ปิงยาวบ่ใจสั้นสั้นไหลบ่อั้น

นี้หัวใจข้าแหลมน้ำปิงขอดแค้วเน่าแล้วแหมซ้ำบ่าวสาวไปไหนจะได้บอกกำละปิงดำสกปกมีไผ่บ่ฮู้เป็นมู่เป็นกกแปนหม้อนหกปกบ้านปกเวียงเป็นจะได้บ่ว่างบ่มีปากบ่มีเสียงเงียบหายเสียงหวอยวายอู้ไปก่อนแล้วเหมือนแฮ้วบ่มีสายเขาจะจังเอาบ่ได้หัวตายฟาดกิ่งฟังก่อนพี่น้อง

ปอลอบยืนเกือบย้อยจิลินคอยน้องช่วยเตือนเตือนเมื่ออ้ายได้ก่อเหมือนลีตองจอกคู่ยางมาปินเหมือนรถขายยาคู่กับปันเหมือนชมยุบิน

กว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงฮู้นก็เลยเป็นเรื่องของ

0: ไปยังใดมายังใดสมคันนี้เท่าวันนี้มาถึงบ้านเลยจ้า
1: วันนี้วันหยุดมาได้ไปไหนกันแล้วมาแอลหานะคะ
0: เนี่ยกำลังจะกินข้าวอยู่พอดีนะมากินข้าวด้วยกัน
1: เอ๊ไม่อยากกินพ่อฮะ
0: ลาบควายกะ
1: โอ้โหของหมักเก่าแล้วลาบนี่นะก็วันนี้ลาบปากแต่จะได้กินลาบควายเ
0: ลยมาล้างมือมากินด้วยกันเต็มที่เลยเนอะน้องเจนนี่
2: เจ้าย
0: กลาบมาเลย
2: ได้เลยเจ้า
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยชื่ออย่างวะ
0: เจนนี่
1: แล้วชื่อแต้มันชื่ออย่างไร
0: จันดี
1: โอ้นั่น
0: มากินลาบด้วยกันเลย
3: ท้าก่อนสัตว์โลกผู้เจริญแล้วข้าคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้นลาบเนี่ยอย่ากินเลยมันไม่ดี
1: ลาบมันมาดีอย่างไรอ่ะ
3: ลาบคือนรกกับคนบาปรวมเป็นลาบต้องคมดาบสับเนื้อหนังชาติก่อนชั่วฆ่าชีวิตปิดชีวังต้องมานั่งใช้กรรมบาปโดนลาบ
0: ลาบมันบัดดีกินแต่แล้วเนี่ยเขาบอกต้องกินแล้วบอน้องเจนนี่
2: เจ้าย
0: กลาบไปเก็บ
2: ได้เลยเจ้า
0: พ่อ
1: ลมบัดดีก็แต่กับเทพเนี่ยลาบก็จะเข้าปากลมปอมมาได้กินสักกรรมเนาะบุญมีแต่กรรมบัง

0: าแค่สาแค่ยูกาย
1: ูกากำลังจะกินข้าวพอดีมีอย่างกะสมคเน
0: ก็ว่าวันนี้จะมาซอกกินข้าวบ้านเปื่อนสักหน่อยอีนะ
1: มาเลยพอดีวันนี้มีลูกเลยเนอะมากินด้วยกัน
0: ปวดท้อของมักกำแล้วลูกเนี่ยวันนี้จะหยอกลูกดีๆสักกำไม่ป๊อปใช่กันไหม
2: หยุดก่อนท่านสาธุชนผู้เจริญแล้วข้าคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสูงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้นลู่เนี่ยอย่ากินเลยมันไม่ดี
0: เทพมาครับล่ะ
1: นี่หรอลู่มันดีปะลู่มันมีเจ้าโลกอะ
2: หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่เป็นเพราะว่าลู่คือนรกกับคนชู้แอบสมสู่ผิดศีลธรรมกรรมสนองกรีดเลือดเนื้อเอาเกลือใส่ให้แสบพองทุกชาติต้องใช้กรรมชู้โดนลู่เอ้ย
1: ลู่มันบ่ดีแท้ลู่เนาะเฮาลู่ไปเก็บดีกว่าเนาะ
0: เอ้ยเทพเจ้ายังมาเป็นมารข้อหอยอย่างอีลําเหลือลู่บ่จะเข้าปากอยู่ลองปอหมามอู้อย่างเอี้ยบ่ได้กินสักคํา

0: าหนีเทพเจ้าตัวยุ่งมาเผื่อข้ามบ้านมาหลายเพนะโคมาตวยแม่แหมละกะจะซ้อยังกินล้ำๆสักคำหรอปันแก๊กปันแก๊กอยู่บ่โอ้อยู่บ่ดีดอ่ะ
1: ว่าได้สมคันนี
0: ้เออก็ว่าจะมาซ้อยังกินล้ำๆสักคำนี่นะ
1: โอ้โถๆๆมาๆๆๆๆกำลังตั้งวงพอดีเลยกินเหล้ากินเหล้าตั้งวงกินเหล้าปัดโถยามแรงพอดีตั้งวงกินเหล้าเอามาๆ
2: ๆหยุดก่อนสัตว์โลกผู้เจริญแล้ว
0: เฮ้ยหยุดแหมละมาแหมละเทพเจ้า
2: เราคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้น
0: หลุดบ่ฮู้ได้กินนักอ่ะ
2: เหล้าเนี่ยมันไม่ดีอย่าไปกินเลย
0: ก็มันว่าดีอย่างไรเหล้าเนี่ยกินลาบตะกี้ก็ว่าบ่ดีกินลูกก็ว่าบ่ดีอันนี้เหล้าอ่ะเหล้านะบ่ใช่เนื้อสัตว์นะเหล้าอ่ะ
2: ไม่ใช่เช่นนั้น
0: ยังได้ให้หมอ
2: เหล้าคือโลหิตของคนง่าว
0: คู่คนลวกอ่ะ
2: ขูดน้ำเหลืองคนเขาบนน้ำเสียนคนสิ้นคิดจิตสับสนคิดวนเวียนถูกทุบเสียนรีดน้ำง่าวเป็นเหล้าเอ่ย
1: เหล้าบ่ดีแต่ลูกจ้ะไปเอาไปเก็บหน่อไปกินนะหน่อไปเก็บหน่อไปเก็บหน่อมาก
0: ินนะเหล้าก็ไม่ได้กินลาบก็ไม่ได้กินลูกก็ไม่ได้กินเนี่ยกับเทพเจ้าเทพเจ้าเทพเจ้า

0: ่มันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะอย่างนอนบินแน่ปะทองปุ้นแ
1: ฮโอ้ยหมูแล้วนะป้อป้อ
0: เออนั่น
1: หั่นมันอย่างห้องดังค่ะป้อ
0: หั่นคอมันยาวแล้วลูก
1: แล้วอึ่งแล้วป้อป้าจ๋ามีคอมันอย่างห้องดัง
0: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังไงกะ
1: แล้วก่อยแล้วป้อปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้อ
0: ป้อดึงนะบัดลับมานอนอื้อบึ๊บ

0: แม่มันแม่มันรับหรือยังฮะไอ้จิลกุ้ย
1: น้องลูกรับเดินนะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: โอ้นั่น
2: เป็ดมันอย่างลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: ได้แบบเปล่าหรอป้อ
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: ป้อแล้วหน่อไม้มันอย่างบูนออกดินได้ฮะป้อ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กันลูก
2: แล้วเฮ็ดล่ะป้อปลายบ่แจ๋เลี่ยมมันอย่างบูนออกดินได
0: ้ป้อบ่ดึกบ่ดื่นนะบ่รับมานอนอื้อบ่หยุด

0: ลูกเว้ยแจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมี2ขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี่ยนะ
1: เพิ่นแก่แต่แก่แต่แก่ป้อมันอุ้ยข้าหยังเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไม่พอตึกอีน้อยเนาะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้น้อเพิ่นอู้กับละอ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอป้อมันโอ้ไปกรรมอย่างใดป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวมึงป่ะลูก
0: เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊ะเคสคนบ่ฮู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเปิ้นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทหืมบึ้ยบ

0: หวยจะออกนี่นะปากกาเหยียดด้ามกระดาษเหยียดแผ่นกำขึ้นกำลงอยู่ให้นั่นออกใกล้นะ
1: โอ้โสมันถูกแล้วมันคุ้มนะ
0: คุ้มกะคุ้มข้างนะกะว้ายไอ้ด้วยตอกันไหนสูง
1: เดี๋ยว
0: ใจไม่พอ
1: เดี๋ยวจะไปเอาลูกเตื้อไปเอาเตื้อโอ้พอมันนอนท่าใดถ้ามันนอนซื่อเลขหนึ่งถ้ามันนอนงอเลขหกสูง
0: ขนาดลูกจะตายแล้วยังมาเป็นเลขหัวอยู่กะฮะ

0: ตูฮ
1: ะ
0: พ่อลูกกำเดียวเนอะระวังอย่าโตคันได้แหมนะข้าจะไปกาด
1: เออได้กาสูมามันลูกมาหาป้อนี่ลูก
2: ป้อ
1: เก้าเก้าแล่อย่างลูกเก้าแล่อย่าง
2: เก้า
1: เก้าเก้าแล่อย่างแหมตวงลูก
2: เก้าเก็บหมอ
1: เออนั่นเออก็เนื่องมาบอกเลขเก้าเป็นว่าจะกินข้าวกับแคบหมู

0: เซิร์ชงวดแล้วถูกหวยก่อนเน
1: ี่ยโอ้เปิ้นมาเล่นกันแล้วหวยลอกลูก
0: ฮะ
1: ของกลมๆเนี่ยเชื่อได้อย่างใดอ่ะอย่างฟุตบอลเนี่ยอย่างสนุกเนี่ยลูกกลมๆ มีแหมกลมนะดังขนาดออกทีวีถึงวัน
0: อ่ะหกลมอะไรยังอ่ะ
1: กลมบางกลวยเนี่ยกะชอบลอกหวยหั่นตำรวจลอกไว้หั่นล่ะ
0: ยายเออนะงวดที่แล้วนี่นะปุ๊ตะฟันดีขนาดฝันว่าจะกะจักกากระจอกอเฮาซื้อ79มันออกเก่าก็แม่นคันหน้าต
1: ามันแม่นตัดใดหั่นน่ะ
0: บ่ก็แม่นกะจักกานี่มันมากำเมืองหรอกิ้งกานี่มันเป็นภาษาไทยกิ้งกากกกก99อ่ะโอ้ย
1: อ๋องวดหน้าจะไปลืมเลี้ยงไว้เน้อกกนี่นะ
0: โอ้99นี่กะ
1: บ่ใจเหลือกากางเกงขากอม
0: วาย

0: โอ้ไอเลนไปไหนมาน่ะ
1: โอ้ไผโอ้ไอเหินกะ
0: เออ
1: โอ้อิดไปอิดเงาไอเหินนี่ไปตักน้ำบ่อมาเลิกขนาด
0: มันเลิกบ่ได้ล้ำเหลือ
1: ป้าอุ้ยบอกว่าสมัยก่อนป้าอุ้ยขุดเนาะแปดไม่เศร้าก่อนนึ
0: แปดไม่เศร้า
1: ครับอีโอ้ยังไม่แอะแต่แอะว่า
0: น้ำบ่อไปหันเลิกละนี่ก่อน
1: เลิกบอกได้
0: ขนาดเอาใบหินโจ่งลงไปนี่นะปิกไปบ้าน3วันปิกมาฟังเสียงมันจะดังจ๊ม
1: โหมันล้ำเหลือเนี่ยก้านผมกะ
0: เนี่ย
1: ตะว่านี่ผมไปจอมเบ็ดอ่ะเอาเบ็ดพร้อมแกบ3คู
0: ่เอาไปอีหยังล้ำเหลือ3คู
1: ่ก็เอาแกบไปอุ่ยหือป่ามันไปกินตั้งอื่นพ่องอ่ะผมจอมมาตัน
0: โหมันนั่งอันล้ำเหลือ
1: ครับ
0: สู้แฮบ่ได
1: ้เป็นได
0: ตะว่าไปว่ายน้ําในหนองว่ายไปว่ายมาปันลิมตัวมกละออนมก3ขวบนําว่าให้มาจนแฮนะถ้าอุ้มพอนักตะกึกมกแซวกิโลได้นี่จะได้ไปได้เอาแห่ไปทั้งอันเสร็จแฮแน
1: ่โหโมลงไปก็เซล
0: ผมจะเปลี่ยนเอี้ยครับแล้วไผเป็นไผกัน
1: ก่อนเนาะ

0: ช่วงนี้ความจําเสื่อมเฮ้ยเหิน
1: อย่ามา
0: แต่ว่านี่นะขี่รถเครื่องไปวัดกําปีกปอปีกมาถึงบ้านน่ะลืมขแจรถเครื่องไว้วัดปั่ว
1: แล้วมาอีได้น่ะ
0: ก่อนเนาะ
1: ก็แฮ่ซ้ําหายละคิงก็
0: อย่าง
1: แต่ว่าขับรถไปกาดปีกมาถึงบ้านเจ็ดจะหัวรถยังลอกคอหันอยู่อ่ะ
0: โหแล้วปีกแม่งได้น่ะ
1: ก็เนาะอย่างคิงนะ
0: โหเสียวนี่อู้อย่างใดน่ะ
1: อู้เล่นมาได้ครับแต่อันนี้เรื่องจริงนะ
0: เรื่องอะไรอย่างฮะหมอ
1: ติดแล้วเนี่ยเข้าป่าไปล่าสัตว์กับน้องเบาปะใส่หมูป่าตัวเบล่นๆน่ะให้เอาปืนขึ้นเลงนี่นะบุกกองเลงนั่นน้องเบาให้ซึกๆอ่ะ
0: โอ้มันเอ็นดูหมูป่าคะ
1: มันกลัวให้ใส่พริกเผ็ด
0: โอ้โมละยิงโดนบ่โดนหึ
1: ให้เปลี่ยนเยอะบ่
0: เอ้า

0: ไอ้เหินไอ้เหินว่าตาก็ตีนเนี่ยไอ้ยังไม่จะสำคัญเหรอกัน
1: ผมว่าตา
0: ผมว่าตีน
1: ตาสำคัญกว่า
0: แล้วมันสำคัญอย่างไรตาเนี่ย
1: เอาถ้าขี้มามีตาขี้ไปไหนได้ก่อ
0: แต่ถ้าไอ้เหินมามีตีนไอ้เหินจะเตี้ยวได้ก่อ
1: โหจะได้ตาต้องสำคัญกว่าอยู่แล้ว
0: แล้วมันสำคัญกว่าอย่างไรล่ำเรือเนี่ย
1: ก็ขนาดจื้อคนอ่ะเปิ้ลจะใส่ชื่อว่าดวงตามีที่ไหนดวงตีน
0: อ้าว
1: อย่างตุ๊กตามีก่อตุ๊กตีนยังเครื่องเดิมอ่ะแลกตาซอยมีที่ไหนแลกตีนซอยยังไวตามิวมีก่อไวตีนมิว
0: แล้วเคยอ่านข้างกล่องมันก่อ
1: มันเขียนว่าไร
0: มีโปรตีนมันมีที่ไหนพ่อเขียนว่ามีโปรตา
1: แล้วโป้เมียคือรอภาษากลางบนห้องไอ้ยัง
0: พ่อตา
1: เออนั่นน่ะมันมีที่ไหนพ่อตีน
0: เอาอีดีกว่าป่ะ
1: ยัง
0: คิงว่าตากับตีนเนี่ยอันใดมันจะชนะ
1: แห่ว่าตา
0: แต่ห้าว่าตีน
1: อัลล
0: าอันก็ตีนเต็มตาบ่ใช่ตาเต็มตีน
1: โอ้ยแห่นี่ติดตั้งเบาตาครับอุ้ยเลือกเอาตีนดีกว่าเว้ย

0: วัสดีเที่ยวงานปานโอ้ข้าไปเชาะหาละปูนเป็นว่าไงมาอยู่ชันชายไปลูนี่เที่ยว
1: โอ้เสียนั้นบุญกะโอ้ไม่ได้ปะกันจัดเมินมามามาเที่ยว
0: ข้าตั้งอกตั้งใจมาแอวหาเที่ยวเนาะจะมาขอชื่อก้าล้ำไงหน่วยหลวงเที่ยวนะกะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดเดียวข้าไงมาโดนหนองควายเพลลู
1: โฮมาล้ำใหญ่ห้ำเหลอเสียวเหลือกันหลุมอ่ะ
0: โอ้มาเป็นยังไงเที่ยว
1: ก็โปกนะกะเสียวกินมาล้ำใหญ่เฮาสิ่งมดขนาดเมื่อคืนนะโปกปักกันมาครบตุ่มล้ำใหญ่นะลากไปกลางตรงนะดังพับพับเพ็บเพ็บเหลือกันหลุมอ่ะเสียว
0: ป่ะโอ้ยังอีแลกไฟกากันชักหมาบสองหมาบหนอเที่ยวเนาะ

0: อ้าวไอ้เชลถ้าปลวกมันมักลำใหญ่อย่างเอนะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดได้ละ
1: มันเป็นได้เสี่ยวอันปลูกบ้านเสี่ยวนะมันบ่พอนักเหมือนบ้านเฮากา
0: ปวดเท้าจะไปว่าเนาะเชลข้างหน้าเขานั่งหันเอาตีนย่อนห้อยลงมานี่นะหัวแม่นออกขี้ดินช่องเหี้ยหลอกลิ้นหลับหลับเล็บเล็บมันจะเคี้ยวกินตีนข้าลุงนะเชล
1: โหก็โปกยังมาหนักอันลำเลอเสี่ยว
0: โอ้ก็หนักมาหนักเชลลองกืดก้อยกะข้างหน้าเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านมาหมวกเขาตกง่ายไปเอาใบเหลือละเชล
1: โหก็มันเป็นไผมาวงวอยอันลำเลอเสี่ยว
0: อันไผบ่เอาอะปวกหนักอะลุ่มหวดหมดเชล
1: โอ้โอ้อีแหลกไฟตากันสักกำเนาะเสี่ยวเนาะ

0: ยเชียวหมาเฉียวเวลาแท้ๆล้ำไงก็มาได้ชักต้นข้าจะเปียกแล้วเนาะ
1: โอ้แล้วเสียวเอารถยังมา
0: พวกเนาะฮอนด้าอิงนะกะเชียว
1: มันมีวะเสียวเปิ้นมีกะฮอนด้าดาริม
0: เอออันนั้นมันของเปิ้นของข้าฮอนด้าอิงก่อนไปจอดที่ไหนข้าขอเอาอิงไว้กำหัวนะลูก
1: มันเป็นได้เสียวเมื่อคืนข้าตั้งมันกะ
0: ก็กับปวกหัวเล็กแน่นอนเชียวเมื่อคืนนี่นะคบกินข้าตั้งรถข้าครับครับครับครับเฮียเอ๊ะตั้งโบนแกมันก็บ่กินมันแค่จะเหม็นน้ำมันเฮา
1: โอ้อีแลกไฟตากันสักกำเนาะเสียวเนาะ

0: สวัสดีครับเสียชัยชนชิมแม่เอ้ยธุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวยเน
1: าะกิจการมันดีมีกำไรก็เลยขยายออกเรื่อยๆนี่พูดแล้วจะหาว่าผมคุยนะบริษัทโฆษณาบริษัทขายรถยนต์สวนอาหารคาเฟ่รายการวิทยุโครงการจัดสรรที่ดินเห็นไหมผมมีรวมกันนี่นะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่นี่ขนาดเมียผมนะมีรวมกันนะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร
0: ่ปาดเขารวยขนาดนี้นะไอ้ฉาเนาะไอ้น้ออ
1: ยู่แล้ว

0: อันนั้นเสียชายจนซีมแม่นก่อนน่ะยังมาโซมขนาดปานรถหีบขี้เมียงเหี้ย
1: ใช่แล้วครับคุณเหินผมชายชนชิมครับและที่ว่าเป็นเสียนั่นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้วครับ
0: โอ้และกิจการบริษัทที่มีจัดหนักนั้นมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างครับจปร
1: เจ๊งไปแล้วครับ
0: โอ้แล้วเมียที่ว่าไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างครับจปร
1: มีจูไปแล้วครับ
0: อ๋ออินดูล้ำ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านครับที่มาร่วมฉลองความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่ของเสียชัยชวนชิมครับอาหารโต๊ะจีนกินกันเต็มที่เลยนะครับบนเวทีนี้นะครับจะมีศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและที่ขาดไม่ได้คือทีมงานวิทูลใจพรหมชุดใหญ่ครับจะมาแสดงความดีใจกับชัยชวนชิมด้วยอ้าวพวกเรามาแสดงความดีใจกันหน่อยครับยกแก้วครับระวังชัย
1: โย
0: ชัย
2: โย
3: ชัยชัย
0: อ้าวนั่นน้องดาศรีภรรยาของเสียชัยนี่แขกผู้มีเกียรติครับกรุณาหลีกทางอำนวยความสะดวกให้กับเงิน90ล้านได้เดินผ่านเข้ามาเงินมากมายขนาดไหนเห็นไหมครับต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกันด้วย
3: คุ้มกันคุ้มกันนะยังก็จะยับค่าเขาขอกเนี่ยหวยที่สูงคือค่าไปขึ้นเงินนั่นมันเป็นหวยปลอม
0: ฮะพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ย
3: พูดจริง
0: ๆนั่นนึกแล้วต้องพูดจริงหวยปลอม90ล้านปลอมเสียชัยก็เสียชัยปลอมแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงค่าอาหารล่ะค่าดนตรีล่ะจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาผมอยากตายผมอยากตาย
4: ต้องเสียใจไอ้ชายจะไปคิดฆ่าตัวตายอย่างนั้นนะถึงตอนนี้นะจะบะเรืออย่างก็จ้างเถอะไอ้ชายก็มีความสามารถหรอมาเล่นตลกกับผมก็ได้เน
0: า
4: ะคณะวิทูลใจพรหมเนี่ย
0: จริงเหรอ
4: แต่ก้าก้อยไส้นี่บนไปเต้นหน่อยเต้นหน่อยบะเมินก็ปุ้นแล้วไปไปชายไปกับผมไปไปเลย
0: ดีเหมือนกันวิทูลอยู่กับวิทูล
5: โอ้ไอ้ชายไอ้ชายอย่าไปไหนแล้วตำรวจที่มันยับเจ้านี่ร้อนอย่างใดไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายบ่าชาย

0: ต่อไปนี้ขอเชิญพ่อเจ้าบ่าวขึ้นมากล่าวคำอวยพรขอเชิญครับ
1: ผมอู้บ่เก่งผมเป็นคนเมืองลูกชายผมก็เป็นคนเมืองแขกมาวันนี้ก็มีตึงไทยตึงเมืองผมก็ขออวยพรให้ผมมีความสุขด้วยเถินและขอให้ท่านทั้งหลายจงโชคดีเด้อสาธุ
0: เอาละครับต่อไปนี้ขอเชิญแม่เจ้าสาวมากล่าวขอบคุณแขกครับ
2: สวัสดีค่ะอีสานเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดล่ะค่ะแต่มาเกิดที่โรงพยาบาลสวนปรุงประสาทดีใจดีใจที่ลูกออดได้แต่งงานเป็นตัวเป็นตนลูกออดน่ะแฟนเขาเยอะไม่คิดหรอกค่ะว่าจะได้แต่งงานสำหรับเจ้าบ่าวเพิ่งจะหูจักกันเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองลูกออดของอีสานตอนเล็กๆนะคะเลี้ยงยากยากค่ะเป็นโปลิโอพอโตขึ้นมาหายก็เป็นโรคภูมิแพ้เป็นหืดเป็นหอบก่อนจะแต่งงานน่ะไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นหมอบอกว่าเป็นมะเร็งดิฉันคิดว่าแต่งงานแล้วก็คงหายขอฝากเจ้าบ่าวไว้ถ้าไม่หายก็ตายแหละค่ะสวัสดีค่ะ
3: เสียงโห่เสียงฮากอง

0: ผมในนามเจ้าบ่าวขอบคุณทุกท่านที่มาในงานนี้การแต่งงานครั้งนี้ผมถือว่าเป็นแค่เพียงอุบัติเหตุการแต่งงานจัดกันขึ้นแบบกระทันหันผมแต่งมาแล้วหลายครั้งแล้วจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งมันเป็นความตั้งใจของเจ้าสาวและแม่เจ้าสาวเพราะเฮาได้เสียกันมาหลายเดือนละก็บ่ฮู้ว่าจะอยู่กันได้สักกี่วันเนี่ยเพื่อนว่าสินสอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแดงเฮาก็ไปกวดมันมาแล้วได้ยังบ่ฮู้ผลสำหรับผมนี่ผมมั่นใจตัวผมก็เจ้าสาวนี่ก็จะเชื่อได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมคงจะได้อีกก่อนไว้แต่งงานครั้งต่อไปก็ไปกันใหม่สวัสดี
1: เจ้าสาวได้ฟังเลือดชักขึ้นหน้า

ขอบคุณค่ะเขตผู้มีเกียรติที่มาเป็นกรรมการและสักขีพยานตามที่เจ้าบ่าวพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการแต่ดิฉันขอเสริมอีกนิดค่ะเพราะเจ้าบ่าวคนนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชายคนแรกของดิฉันเพราะดิฉันมีแฟนเป็นชาวต่างชาติมาแล้วก็หลายคนเอาที่จำได้นะคะที่จำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงก็มีนิโกโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมันไต้หวันแถมคนนั้นเจแปนสำหรับแฟนที่เป็นคนไทยก็มีพี่แก้วเขียวว่าวพี่เสาหัวล้านพี่ปันขาเป๋พี่เอตาแกกและคนสุดท้ายก็เจ้าบ่าวผู้ที่โชคร้ายยืนอยู่ข้างๆนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ

คณะดาวรุ่งเจียงใหม่ขอเสนอซอพื้นเมืองเรื่องขี้โม้ไฮเทคซอโดยพี่อ้ายสุภาพบ้านแม่แจ่มฝ่ายป้าจายฝ่ายแม่ยิงก็คือน้องแก้วลีบ้านแม่แจ่มจ้างปีของเฮาก็มีอ้ายบังรอนปีก้อยอ้ายปริญญาปีกลางป้อดวงจันทร์ปีเล็กป้อสิงคำมือซึงจากนี้ไปขอเชิญรับฟังซอเรื่องขี้โม้ไฮเทคได้แล้วเจ้า

แอดสมุกมีไว้เป็นระบบรุ่นใหม่เอาไว้บริการขอพูดคุยทั้งในและนอกประเทศโดยใช้แบบเพจเป็นเครื่องมือสื่อสารพอมันคนแก่ย่ำแย่หัวโบราณ

ราขอให้ได้อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์มันมีหลายสาขาปัจจัยอย่างทิ้งคนบ่มีปัญญาหัดปั้นซื้อแม่ก็ค่อยได้ตวยปั้นมันเฮาห้อง

ามมันดับเสียงไห้ก็บ่มีเสียงมันฟังลำบ่พอใส่ดีๆเสียงไห้ก็บ่มีพี่นายยังบ่อู้เอา

0: มน้ำหน้าไฟไหม้เลยและน้อง
1: ก็คิดจะไปมาใส่ร้ายไปโทษก็บ่มีประโยชน์จะมาอู้เนี่ยอย่างหันไหลจะตีนตั้งงามันสกรรมบ่ห่าขันนังว่าปอบอเลิกเลิกนี่เหลือคิงเตียวอยู่ตามกลางของไล่ของเข้าคอของตำลั่นตีเปิ่นเปิดวันนั้นห่าหันคิงที่ล้านผัวเกิดคิงยังโดนไล่เข้าเฮิดไปเลย
0: จำได้อยู่อีก

0: างไปทั่วเขตยันบุตรมันโหดมาถล่มโมเทกเมื่อวันที่11หน้ากันยัง
1: มึงได้ยินเปิ้นเล่าได้
0: ได้หานกับตาด้วยสุภาพ

จะอู้กำบดนี้ถึงบ่มีความยิงถ้าเป็นแม่ยิงก็ห้องว่าแม่เลี้ยงโดดตัดทุกสาขาเป็นของแห่หมดเสียงถึงบ่มีใบเบี้ยง

0: มันอยู่แม่แจ่มบ่ใจมีสีอันยังมีก็เล่าวันเหี้ยคือเขาเดือดเลินเล่าเหนือเล่าใต้จุใจหมู่ละอ่อนคือเขาผิดการเหี้ยตึงวันตึงวัด
1: พระเจ้าเป็นคนสิ่งคนทำเหนื่อย
0: เล่า
1: ค
0: นมือ

0: ไอ้นี่หัวสูงผักกุ้นนอนแน่ตะก่อนเฮาเกิดอยู่ที่ประเทศจีนเป็นที่อยู่ที่กินว่าได้อยู่เที่ยวตีสมัยปีพันกินสีห้องเต้ปั้นสร้างกำแพงเมืองจีน
1: เป็นว่าเมืองที่หูมดหูเสียงให้เจ้าน้องอยู่ไม่แจ่มหูมดแน่

0: ใจที่คิงกินตึงวานอาถูกกับหน่อไม้ป่านแย่หาคืดใดตึงมวนอันนี้สูตรแก้วลีร้อยสุภาพ
1: มึงไปคนแต่งหัวที่
0: บ่าว่าถอนเน่าแคบบ่าว่าถวน

0: ว่าหลอขอพี่น้องพ่ออย่าไปโทษขอบ่ยกโทษอาภัย
1: สุภาพก็ขอสุมากูโกนตัวเนอกันเล่นมาได้เนาะ

ไก่แก้วซ้ำส้นตั้งกงคอขันคงถึงตึงยามรุ่งสางแล้วเจ้าตะวันเจ้าเฮ้ยมันบ่รออยู่เฝ้าพดมาตั้งขอบฟ้าลูกเตะน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพอโลกล่าเรืองรองวันใหม่มาหอดแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเตะน้องเน่าเฮ้ยหนาวล้างหน้าสีตาดังไฟหนึ่งเข้าเนื้อตัวยิงเราหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนให้มันพร้อมๆก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปื้นกับเข้ากับป้าพ่อแม่ลูกมาก็จะได้พร้อมเสียงอีปู่สอนหลานเน้อใบนะเกียงเงียงหูฟังหน่อยเตะเงียงหูฟังหน่อยเตะต่อจากนี้เป็นเวลาเกือบชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกับเมืองซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่ได้มอบผู้ผมอำนวยกลำพัดมาเล่าข่าวห่ำในรายการอีปู่สอนหลานคือพี่น้องได้รับฟังกันบางสิ่งบางอย่างกำอู้กำจ่าคนเมืองหมู่เฮาอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังได้มันนักก็น้อยทีเดียวครับเจริญรับฟังต่อจากนี้ครับ

ล้านเฮยล้านขจัยลูกเจ้าวักน้ำช่วยหน้าอย่านอนกินข้าวกินน้ำก็ฟังกำลุงสอนหากลุงม้วยมอนไปจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยนะเนี่ยสวนให้หน้าเหนือใต้บกถางตัวไปเหมือนเนี่ยมีตีทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะศูนย์เอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนปลายหน้าพ่อแม่เปิ่นสอนอย่างอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาตาฮบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีกคือไปโวยของเปิ่นวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิ่นตวยหลานจักเสียหน้าบ่ว่าลูกไผคนใดหลานข้าคือมีปัญญาเพียบพร้อมกำอู้ฟู่จากิริยานอบน้อมอย่าจ๋าฝู่อ้อมดูแคว้นคนใดก่อนแล้วยากตุกเหลือแสนอย่าไปฟังดูแคว้นแขนปุ่นบดวนระวังเวรกรรมจะตวยหลานตวยหลานจะจ้วนสิ่งที่บกวนอย่าลั่นหากว่าเวรกรรมมาตำตันบีบกั้นบ่มีเตียงมั่นสักคนล่ำรวยอยากตุกอยากดีมีโจรเหมือนกันจุคนเนอเจ็ดโหนเจ็ดตั้งสมมติว่าซิวเสียมเกี้ยวมุยมีดบ้างบะหันจีลังแตกแล้วเป็นถึงท่านขุนมูลนายตั้นเต้าตุกอยากต่างดาวยังมีคนจนอยากไร่ได้เป็นเศรษฐีกับพ่อปารมีความดีปุ่นสร้างบุญเก่าลงเหลือจุนเจือเข้าข้างอุดหนุนเบาบางอยากตุกบอกว่าเหาะเหินเตียวเดินหนังลูกเป็นสุขตามขั้นปันรวยคนสมัยนี้หวังกาดถูกหวยถูกหวยฮึติดตามหลามตวยเจ้าป่อบอกฮึเจ้าป่อบอกฮึนั่งแก้ปัญหาเงินมดเป็นตื้อหวังเต่งเจ้ามือนั่งยุบผลลัพธ์ตัวเก่งนะคนเต่งนั่งฟุบเมะหักเสียงงัวควายหวังรวยตังลัดปลาฮึสิบหายบอกหลานยิงใจอย่ากายสอดไก่เงินทองมันเขี้ยมก็ป้อหาได้อย่าหลงงมงายใจเฟ้อถ้าห้ามเฮียนสูงเงินทองเปลเล่ใจเฮียนขใจเฮียนอย่าเงอรอดวงหลานยิงซ้ำให้อีลุงตึงหวงเหมือนดอกหิมตางหลานยังหูหน่อยเปียกเป็นของหวานเป้าตานกล้วยอ้อยอยู่แผ่วแป่ดอยเขายังไปเซาะเฮ้อยิ่งแตกเนื้อสาวหลุ่นเล่าอ้อๆเขาเยาะหยอกเล่นก็เป็นเมาจะไปเชื่อนักกำฝู่ใจเขาพ่อแม่ของเฮาหนาวหนาวไข่ไข่เฮ้อเป็นห่วงกับลูกสาวหากไปตกหลุมก็จะมานั่งให้เจ็บใจแตงไหนเสียบกัดความปรารถนาเขาสารพัดคัดมาจุนเสียงกำคมกำอู้เขานะมาอู้เอาจะเอาลูกสาวเนี่ยปะท้อท้อเสียใจบ่แล้วตกลมตกโจมพอเจื อกำคมป่อใจจังอู้ถ้าเป็นฮักจริงป่อยิงสอบสู้ปรึกษาแม่ดูก่อนเตอะอย่าไปตัดสินบวยบินหมิ่นเฮจังเละแปดเปื้อนราคีพ่อแม่พี่น้องย่อมฮักศักดิ์ศรีตามประเพณีสู่ขอก็ฮือการเปิ่นบัดสนอย่าไปนั่งดื้อจับแขนตือมือหลวงล้ำอู้กันฮือเข้าใจไพก็จ่วยกล้ำเชื่อกำป่อเจ้าเนินายอีลุงบอกจี้เมื่อยังบ่ชายฮือหลานสบายสุขกายจดเท่าเนี่ยสะว่าหากินบกดินสีเข้าก้อยหิหาเอาเตือน้อยนกมีปีกหางแปลงหางย่อนย้อยยังหาเตือน้อยเหมือนคนขยันมันต้วงบ่มียากจนเอาใจเปลือปนสามีของเจ้าตื่นนอนตื่นก่อนหื้อนอนหลังดังไฟนึ่งเข้าก้อยโป่งวางเบาอย่างง่ายลูกเจ้าโบหลัวกลัวมันพังให้กิ่งใจกิ่งใจเปื่อนใกล้เฮือนเคียงหงายโคกลงห้านลาบแห่บนเขียงผัวลูกจากเตียงเถียงกันลั่นบ้านอย่าไปเซาะก่อกวนเหล่าขวัญเจ้าบ้านสร้างความรำคาญเดือดร้อนใส่ร้ายป้ายสีฮือเป็นตีเดือดร้อนปั้นน้ำเป็นก้อนแป่งกรรมยักษ์เสียภาพพดเสียยศไปทำเป็นคนระยำอับปีขวางบ้านเรื่องคนอื่นเขาก็อย่าเอามาบ้านหาความลำคาญฮ้อนไห้ดีเลวก็จ้างเขาเฮาไปใส่ร้ายบ่ใจว่าได้กินเมืองโบราณว่าไว้ถูกต้องอย่าเถียงเป็นคนกวนเมืองหาเรื่องเปื้อนบ้านจีนบ่ได้กินหนังบ่ได้ย่างอย่าเตะท่าวางอวดหูบ่เข้าใจจริงอย่าไปสวกหูเขาลักหัวสู้ดูแควนวิชาหลานหูจะไปห่วงแหนบอกคือตัวแทนเป็นแกนสรรสร้างคนบ่หวังดีสอบจิขี้ข้างจักจูงคนจังฝั่งลูก
บ่มีเหตุผลซ่อสนสอดซุกเป็นตุกต่างผู้หวังดีหันเปิ่นตุกตุกปุ๊กเปื่อนเสียดสีหันไผทำดีบ่มีเสริมสร้างตีตัวเสมอเลิศเลออวดอ้างหันคนมีสตางค์นี่ปะทะโรฟังไปซบเนี่ยเลียแข่งเลียขาหลานอย่าไปคบจะปุ๊บถึงขั้นอันตรายสิ่งไหนดีแล้วฮือหลานขวนขวายอย่าหลงงมงายบ้านป่ายจะเศร้าอีปูมันหันกับตาเนอฝั่งมาบอกเจ้ากลัวลูกหลานเฮาหลงลึกหลานจะลืมตัวบ่มีที่ตึกหูซึกสายเศร้าเหมือนอีปูอีลุงคนเลวจะซ้ำคนต่ำจะสูงมีกะอีลุงเนี่ยหวังดีต่อเจ้าเนี่ยมานั่งโอ้สอนหลานห่านห่างคดีก็จะได้กินข้าวเข้าใจบ่ใจลุงเมาสอนเนอครูบาอาจารย์น้อยนั้นเปลือสอนหลานบ่ได้สักคนกลัวหลานหูล้ำทำดีกว่าตนภายในสักคนสนใจหลานข้าเฮ้ใครหูฮือถามใครงามแต่งหน้าใครมีเงินตาอย่าค้านวัดดวงซื้อหวยหวังรวยเงินล้านฮึสุดท้ายก็ขายบ้านสารบุ้งใจอ่อนง่ายนักเชื่อกำจักจูงบ่เชื่อกำอีลุงจะเหลือตัวล่อนจอนใจฮึนักมันเหมือนหินเหมือนดินหลายก้อนก้อยเก็บมานอนนั่งคิดคือมีอุดมการประสานมวลมิตรอุทิศตนฮื้อส่วนรวมทำบุญไว้เตอะจะไปละหลวมหันแก่ส่วนรวมร่วมกันสรรสร้างเนี่ยบำเพ็ญตนตัวกุศลได้สร้างเพื่อปู่แนวทางรุ่นน้องลูกหลานเลนหลนปู่จานอบน้อมมีใจอบอ้อมอารีเสี่ยงบุญไปแล้วมันถึงบ่ป้นเมืองผีเหลือแต่ความดีมีไว้อวดอ้างเล่นจู้เมียเขามันของบาล่างบ่ใช่โหนต่างแห่งพุทธพระธรรมคำสอนตอนเป็นมนุษย์ก็สุดอย่างได้พลนาคมใจระงับทั้งกายวาจาตามพระสัมมาสัมพุทธก่อนเจ้าเต้านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยนี่แหละครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักอีปู่สอนหลานอันใดดีท่านเก็บเอาไปอันใดบ่ดีฟังเอาม่วนบ่ได้ก็ได้ไผบ่ว่าหยังเด้อหลานเด้อ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่รักครับเพื่อสุขภาพเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญครับตั้งหมอตั้งแพทย์เพิ่งก็ได้บอกเอาไว้ว่ากินอาหารครบ5หมู่ในแต่ละหมู่ก็กินได้หลากหลายและมันพอน้ำหนักตัวเองพ่องครับน้ำหนักตัวเองนี่เรื่องสำคัญผมเองก็เป็นตัวอย่างให้ท่านควบคุมตัวเองสมัยตะก่อนน้ำหนัก87กิโลครับประเดี๋ยวนี้เหลือ80ประเดี๋ยวนี้ลูกขึ้นมา82อิดอยู่เหมือนกันครับจะลดก็ลดมาได้มันกินลำมันเนี่ยยี่อีใดดีพยายามกินน้อยๆมะแรงกินตี้ยเนอะปะตายละอีน่ะกินข้าวเป็นอาหารลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อกินพืชผักขึ้นนักกินผลไม้เป็นประจำกินปลาแต่เนื้อสัตว์ที่บดติดไขมันไข่และเมล็ดถั่วแห้งเป็นประจำดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยกินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดเค็มจัดกินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ฉะนั้นการกินตามรับโภชนาบัญญัติจึงเป็นการกินอย่างมีคุณค่าและกินเพื่อสุขภาพนะครับที่ทุกท่านควรจะนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวท่านเองครับฉะนั้นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10เป็นห่วงท่านครับกินนักลงไปโรคตุ้ยเกินไปโรคภัยมันนักครับพี่น้องครับ

0: ายของคำกองอรินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายบอกว่าตุ้ยนักล่ำไปนะครับโรคภัยมันจังมาเบียดเบียนโรคภัยมันนักฝากกำจ่ามาหาพี่น้องจุ่มเดียวเกี่ยวข้องเปื่อนป้องเจ้าเหนือบ่ได้อวดอู้ฟู่อู้จ่าเหลือกำข้าวกำเครือเก็บเหนือใส่ใต้โลกปัจจุบันหู้หันไก่ใกล้พ่อดูในโทรทัศน์ซื้อหนังสือพิมพ์ข่าวหันเลวพันเล่งลัดวิทยุเปิดได้ฟังเอายุคสมัยนี้น้องปี่เฮาเขาโลกเจริญเอาลุดเร็วก้าวหน้าเครื่องใช้สิ่งของเงินทองแผ่นผ้าผู้กล้านำมาออกร้านมีเงิน
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ไก่แก้วซ้ำส้นต่างกงคอขันคงถึงตึงยามรุ่งสางแล้วเจ้าตะวันเจ้าเฮ้ยมันบ่รออยู่เฝ้าพดมาตั้งขอบฟ้าลูกเตะน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพอโลกล่าเรืองรองวันใหม่มาหอดแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเตะน้องเน่าเฮ้ยหนาวล้างหน้าสีตาดังไฟนึ่งข้าวเนื้อตัวยิงเราหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนให้มันพร้อมๆก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปื้นกับเข้ากับป้าพ่อแม่ลูกมาก็จะได้พร้อมเสี่ยงอีปู่สอนหลานเน้อใบนาเกียงเงี่ยงหูฟังหน่อยเตะเงี่ยงหูฟังหน่อย

ได้มอบผู้ผมอำนวยกลำพักมาเล่าข้าวห่ำในรายการอีปู่สอนหลานคือพี่น้องได้รับฟังกันบางสิ่งบางอย่างกำอู้กำจ่าคนเมืองหมู่เฮาอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังได้มันนักก็น้อยทีเดียวครับเจริญรับฟังต่อจากนี้ครับ

ล้านเฮยลานขจัยลูกเจ้าวักน้ำช่วยหน้าอย่านอนกินข้าวกินน้ำก็ฟังกำลุงสอนหากลุงมุ้ยมอนไปจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยนะเนี่ยสวนให้หน้าเหนือใต้บกถางตัวไปเหมือนเนี่ยมีตีทำกินพวนดินยะละจะปะผลขึ้นไปลูนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะศูนย์เอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนปลายหน้าป่อแม่เปิ่นสอนอย่างอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาตาฮบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีกคือไปโวยของเปิ่นวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิ่นตวยหลานจักเสียหน้าบ่ว่าลูกไผคนใดหลานข้าคือมีปัญญาเพียบพร้อมกำอู้ฟู่จากิริยานอบน้อมอย่าจ๋าฟู่อ้อมดูแควนคนใดก่อนแล้วยากตุกเหลือแสนอย่าไปฟังดูแควนแขนปุ่นบะด้วนระวังเวรกรรมจะตวยหลานตวยหลานจะจ้วนสิ่งที่บกวนอย่าลั่นหากว่าเวรกรรมมาตำตันบีบกั้นบ่มีเตียงมั่นสักคนล่ำรวยอยากตุกอยากดีมีโจรเหมือนกันจุคนเน้อเจ็ดโหนเจ็ดตั้งสมมุติว่าซิวเสียมเกี้ยวมุยมีดบ้างบะหันจีรังแตกแล้วเป็นถึงท่านขุนมูลนายตั้นเต้าตุกอยากต่างดาวยังมีคนจนอยากไร้ได้เป็นเศรษฐีกับพ่อปารมีความดีปุ่นสร้างบุญเก่าลงเหลือจุนเจือเข้าข้างอุดหนุนเบาบางอยากตุกบอกว่าเหาะเหินเตียวเดินหนังลูกเป็นสุกตามขั้นปันรวยคนสมัยนี้หวังกาถูกหวยถูกหวยฮึติดตามหลามตวยเจ้าป่อบอกคือเจ้าป่อบอกคือนั่งแก้ปัญหาเงินมดเป็นตื้อหวังเต่งเจ้ามือนั่งยุบผลลัพธ์ตัวเก่งนะคนเต่งนั่งฟุบเมะหักเสียงงัวควายหวังรวยตังลัดปลาฮือสิบหายบอกหลานยิงใจอย่ากายสอดไก่เงินทองมันเขี้ยมก็ป้อหาได้อย่าหลงงมงายใจเฟ้อถ้าห้ำเฮียนสูงเงินทองเปลเลอร์ใจเฮียนขใจเฮียนอย่าเงอรอดวงหลานยิงซ้ำให้อีลุงตึงหวงเหมือนดอกหิมตางหลานยังหูหน่อยเปรียบเป็นของหวานเป้าตานกล้วยอ้อยอยู่แผ่วแปดอยเขายังไปซ่อเฮ้อยิ่งแตกเนื้อสาวหลุ่นเล่าอ้อเขาเยาะหยอกเล่นก็เป็นเมาจะไปเชื่อนักกำฝู่ใจเขาพ่อแม่ของเฮาหนาวหนาวไข่ไข่เฮ้อเป็นห่วงกับลูกสาวหากไปตกหล้มก็จะมานั่งให้เจ็บใจแตงไหนเสียบกัดความปรารถนาเขาสารพัดคัดมาจุนเชียงกำคมกำอู้เขานะมาอู้เอาจะเอาลูกสาวเขาเนี่ยปะท้อเสียใจบ่แล้วตกลมตกโจมพอเจื อกำคมป่อใจจังอู้ถ้าเป็นฮักจริงป่อยิงสอบสู้ปรึกษาแม่ดูก่อนเตอะอย่าไปตัดสินบอยบินหมิ่นเฮ้อจังเละแปดเปื้อนราคีพ่อแม่พี่น้องย่อมฮักศักดิ์ศรีตามประเพณีสู่ขอก็ฮือการเปิ่นบัดสนอย่าไปนั่งดื้อจับแขนตือมือล่วงล้ำอู้กันฮือเข้าใจไพก็ช่วยกำเจื้อกำป่อเจ้าเนอนายอีลุงบอกจี้เมื่อยังบ่ชายฮือหลานสบายสุขกายจนเท่าเนี่ยสะว่าหากินบกดินสีเข้าก้อยหิหาเอาเตอน้อยนกมีปีกหางแปลงหางย่อนย้อยยังหาเตอน้อยเหมือนคนขยันมันต้วงบ่มียากจนเอาใจเปลือปนสามีของเจ้าตื่นนอนตื่นก่อนหื้นนอนหลังดังไฟนึ่งเข้าก้อยโป่งวางเบาอย่างง่ายลูกเจ้าโบหลัวกลัวมันพังให้กิ่งใจกิ่งใจเปื่อนใกล้เฮือนเคียงไงโคกลงห้านลาบแห่บนเขียงผัวลูกจากเตียงเถียงกันลั่นบ้านอย่าไปเซาะก่อกวนเหล่าขวัญเจ้าบ้านสร้างความรำคาญเดือดร้อนใส่ร้ายป้ายสีฮือเป็นตีเดือดร้อนปั้นน้ำเป็นก้อนแป่งกำยักเสียภาพพดเสียยศไปทำเป็นคนระยำอับปีขวางบ้านเรื่องคนอื่นเขาก็อย่าเอามาบ้านหาความลำคาญฮ้อนให้ดีเลวก็จ้างเขา

เฮาไปใส่ละอ้ายบ่ใช่ว่าได้กินเมืองโบราณว่าไหว้ถูกต้องอย่าเถียงเป็นคนกวนเมืองหาเรื่องเพื่อนบ้านจีนบ่ได้กินหนังบ่ได้ย่างอย่าเตะท่าวางอวดหูบ่เข้าใจจริงอย่าไปสวกหูเขาลักหัวสู้ดูแควนวิชาหลานหูจะไปห่วงแหนบ่คือตัวแทนเป็นแกนสรรสร้างคนบ่หวังดีสอบจิขี้ข้างจักจูงคนจังฝั่งลูกบ่มีเหตุผลซ่อสนสอดสุกเป็นตุกต่างผู้หวังดีหันเปิ่นตกตุกปุ๊กเปื่อนเสียดสีหันไผทำดีบ่มีเสริมสร้างตีตัวเสมอเลิศเลออวดอ้างหันคนมีสตางค์นี่ปะทะโรฟังไปซบเนี่ยเลียแข่งเลียขาหลานอย่าไปคบจะปบถึงขั้นอันตรายสิ่งไหนดีแล้วหื้อหลานขวนขวายอย่าหลงงมงายบ้านป่ายจะเศร้าอีปูมันหันกับตาเนอฟังมาบอกเจ้ากลัวลูกหลานเฮาหลงลึกหลานจะลืมตัวบ่มีที่ตึกหูซึกสายเศร้าเหมือนอีปูอีลุงคนเลวจะซ้ำคนต่ำจะสูงมีกะอีลุงเนี่ยหวังดีต่อเจ้าเนี่ยมานั่งโอ้สอนร้านห่านฮั่งคะเดียวก็จะได้กินข้าวเข้าใจบ่ใจลุงเมาสอนเนอครูบาอาจารย์น้อยนั้นเปลือสอนร้านบ่ได้สักคนกวนหลานหูล้ำทำดีกว่าตนภายในสักคนสนใจหลานข้าเฮ้ใครหู้คือถามใครงามแต่งหน้าใครมีเงินตาอย่าค้านวัดดวงซื้อหวยหวังรวยเงินล้านเฮ้สุดท้ายก็ขายบ้านสารบุ้งเฮ้ใจอ่อนง่ายนักเชื่อกำจักจูงบ่เชื่อกำอีลุงจะเหลือตัวล่อนจอนใจหื้อนักมันเหมือนหินเหมือนดินหลายก้อนก้อยเก็บมานอนนั่งคิดหื้อมีอุดมการประสานมวลมิตรอุทิศตนหื้อส่วนรวมทำบุญไว้เตอะจะไปละรวมหันแก่ส่วนรวมร่วมกันสรรสร้างเนี่ยบำเพ็ญตนตัวกุศลได้สร้างเพื่อปูแนวทางรุ่นน้องลูกหลานเลนโลนปูจานอบน้อมมีใจอบอ้อมอารีเสี่ยงบุญไปแล้วมันถึงบ่ป้นเมืองผีเหลือแต่ความดีมีไว้อวดอ้างเล่นจู้เมียเขามันของบ้านล่างบ่ใช่หนต่างแห่งพุทธพระธรรมคำสอนตอนเป็นมนุษย์ก็สุดอย่างได้พลนาคมใจระงับทั้งกายวาจาตามพระสัมมาสัมพุทธก่อนเจ้าเต้านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยนี่แหละครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักอีปู่สอนหลานอันใดดีท่านเก็บเอาไปอันใดบ่ดีฟังเอาม่วนบ่ได้ก็ได้ไผบ่ว่าหยังเด้อหลานเด้อ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่รักครับเพื่อสุขภาพเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญครับตั้งหมอตั้งแพทย์เพิ่งก็ได้บอกเอาไว้ว่ากินอาหารครบ5หมู่ในแต่ละหมู่ก็กินได้หลากหลายและมันพอน้ำหนักตัวเองพ่อครับน้ำหนักตัวเองนี่เรื่องสำคัญผมเองก็เป็นตัวอย่างให้ท่านควบคุมตัวเองสมัยตะก่อนน้ำหนัก87กิโลครับประเดี๋ยวนี้เหลือ80ประเดี๋ยวได้ลูกขึ้นมา82อิดอยู่เหมือนกันครับจะลดก็ลดมาได้มันกินลำมันเนี่ยเยอะอยู่ใดดีพยายามกินน้อยๆเมื่อแรงกินเตี้ยเนอะปะตายละอีน่ะกินข้าวเป็นอาหารลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อกินพืชผักขึ้นนักกินผลไม้เป็นประจำกินปลาแต่เนื้อสัตว์ที่บดติดไขมันไข่และเมล็ดถั่วแห้งเป็นประจำดื่มนมเพื่อเหมาะสมตามวัยกินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดเค็มจัดกินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ฉะนั้นการกินตามรับโภชนาบัญญัติจึงเป็นการกินอย่างมีคุณค่าและกินเพื่อสุขภาพนะครับที่ทุกท่านควรจะนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวท่านเองครับฉะนั้นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10เป็นห่วงท่านครับกินหนักลงไปโรคตุ้ยเกินไปโรคภัยมันหนักครับพี่น้องครับ

0: ายของคำกองอรินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายบอกว่าตุ้ยนักล่ำไปนะครับโรคภัยมันจังมาเบียดเบียนโรคภัยมันนักฝากกำจ่ามาหาพี่น้องจุ่มเดียวเกี่ยวข้องเปื่อนป้องเจ้าเหนือบ่ได้อวดอู้ฟู่อู้จ่าเหลือกำข้าวกำเครือเก็บเหนือใส่ใต้โลกปัจจุบันหู้หันไก่ใกล้พ่อดูในโทรทัศน์ซื้อหนังสือพิมพ์ข่าวหันเลวพันเร่งรัดวิทยุเปิดได้ฟังเอายุคสมัยนี้น้องปี่เฮาเขาโลกเจริญเอาลุดเร็วก้าวหน้าเครื่องใช้สิ่งของเงินทองแผ่นผ้าผู้กล้านำมาออกร้านมีเงินซื้อเขารับเอาตึงบักการเล่ขายไข่บ้านเมืองไทยปะโถวันข้ามเขาบึดอันหนึ่งมาขายบึดอันหนึ่งมาขายนะลาบลาไปขับอยู่สวนไปเหี่ยวเฮ้ยลำคาญเหมือนกันเฮ้ยของกินขายกล้าบอกว่าเมืองไหนมีเงินไทยอันใดก็สั่งได้อันใดก็สั่งได้ปลาฮือตั้งหลายท่านนายที่ไหวเอาง่ายสบายยิ่งล้ำอันใดง่ายๆอันใดสบายนี่เอาเถอะยิ่งล้ำบ่ต้องโบ๊ะหลัวต่ำข้าวแหบน้ำง่ายล้ำบ่อเข้าเตาไฟพ่อครัวแม่เก้าอาหารตามใจสั่งได้เร็วไวส่งไปถึงบ้านครับประเดี๋ยวนี้สมัยประเดี๋ยวส่งถึงบ้านตีนก็มาหนาบ้าก็มาด้านออกบ้านเหาะไปประเดี๋ยวนี้บ่ต้องใจตีนเดินดินหมื่นลี้เหมือนตะก่อนกี้คนเฮาคุณหมอเพิ่นบอกจี้น้องพี่เฮาเขาคนเฮามันสบายร่างกายมันจังตุยเออมันตุยล้ำเตียวจุดเป็นเมอะมะเมอะแม่นั่นนะครับสาวได้เอวหนาหนากายาปุ่มปุยระวังเนอะมะเร็งเต้าน้องนะเออมะเร็งเต้านมน้องมะเร็งเต้านมผสมเกี่ยวก้องหมู่น้องปุ่มอ้วนแอวอูเฮงกับเบาออกใจกินได้อย่างหมูนี่ปะท้อโลกอ้วนเอ็นดูมาจูน้องเจ้ารับขนพืชพืชนาอ้วนตุ้ยไขมันติดหวานปานข้าวปลาเส้นเลือดเฮาติดกับนี่ฮังก็คือว่าไขมันไปตันเต่งทับเส้นตางเลือดเดินไปอันติดขัดนั้นเฮาตันตั้งหลายมันบ่ดีใดกับไผเจ้าข้าน้ำไหลมันบ่ตันโบราณก่อนหน้าเปิ้นว่ากันมาเนาะพี่น้องนั่นสปะโลกาตุยมาเสาะซ่องโลกหัวใจหั่นสำคัญโลกมะเร็งและคองแวะเบาหวานเจ็บหัวความดันต่ำสูงดึงนี้หั่น
1: ท่านกำลังรับฟัง
0: ซีเอ็มเจ็ดเจ็ดไวทองนี่เออเลือดจะไปลมจะแม้ว่าอั้นฮอร์โมนเสริมมันเข้าไว้ออกกำลังกายเนื้อนายน้องไทยบะหนัวนั่งได้กินนอนคุณหมอปืนเตือนไว้ใจได้มาสอนเออหักกินหักนอนบังอ่อนน้องเจ้าพันญาติจังหูมหลายเนื้อสายกูเฝ้าผัวปันก่ายเฮาเก่าเนอ้อปะโถอึ้งยึ่งนะพ่อจูนี่แก้มใสพ่อเมียเออเธออื้อผัวเฮาจังเงอแหล่ควายผัวจังเมาจูเปิ้นฮู้กันหลายก็เพราะน้องนายเป็นสาเหตุต้นกับมันตุ้ยล้ำนั่นน่ะกาพ่ออันใดอกนะบัดครับอันใดเอวก้นอันใดพ่ออันใดเม่นอกอันใดเอวก้นมุนด้วยกันไปอุ้มลุ่มพ่อคอกอดต่อหลังป้องงานงุ้มหุ่นแห้งเหมือนตุ่มหอมดองฮักเยงพ่อมองหุ่นตัวพ่องเจ้าเต้านี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยฮักเยงพ่อตัวพ่องเจ้าเต้านี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยคนตุ้ยเกินไปโลภัยมันหนักรอบเอวน้องนางนั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยมะเร็งปานสู่เต้ากินอิ่มพอประมาณหูออกกำลังไก่เอ่ยอ้วนตุ้ยโลกตอมเข้าเบาเว้นใจยิงนะครับตละเนื้อหาสาระละวักละตอนเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทางบ้านทางนั้นครับไปปฏิบัติเอากันแล้วกันด้วยความเป็นห่วงมีไอ้หงคำกองอรินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายยินดีนักๆครับที่บัลลักบัลลืมรายการครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับอย่าลืมนะครับดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพมันปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอสนใจตัวเก่าพ่องไปมัวการมัวงานลำไปผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุ50ปลาย60ปลายขึ้นไปต้องระวังตัวทั้งนั้นครับมันจะรวยรวยถึงเมื่อแต่ก่อนละมันจะมารวยแต่5อย่างเดียวนี่มีความหมายครับฉะนั้นเสริมสร้างสุขภาพเข้าไว้ออกกำลังกายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ท่านชอบอันใดๆทั้งนั้นครับปรึกษาอนามัยปรึกษาแพทย์ เดือนนี้ก็เป็นเดือนอะไรอย่างครับเดือนธันวาคมเนาะวันที่5ธันวาคมก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาฉะนั้นเฮาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำความสะอาดบ้านจองให้เรียบร้อยอันใดที่เป็นสาธารณกุศลคอยดูแลขี้เยื่อขยะห้วยหนองคลองบึงเพื่อถวายเป็นราชกาถวายแด่พระองค์นะครับในหลวงท่านมิ่งมหาราชายอหัตถาวันตานบน้อมมือแตนดอกซ้อมทูบเทียนบูผาไหว้องค์ไตรรัตน์องค์กษัตริย์ตาไหว้ตังคูบาอาจารย์เก่าเง่าลิเปียนอักษรสุนทรแบบเบ้าตามห้อยปีนเตาบละบังคมทูลสากราบคารวะสมเด็จพระเจ้าภูมิพลพระทรงอุทิศพระกิจส่งผลเพื่อหวังช่วยคนทุกจนอยากกันทรงพัฒนาศึกษาหลายขั้นเน้นความสำคัญไพ่ฟ้าพระทรงสร้างสรรค์เตรียมตันบัจจ้าเพื่อความก้าวหน้าเจริญพระราชดำริปีติเหลือเกินจี้แนะก้าวเดินบนทางถูกต้องทรงนำหลักการสืบสานห่วมข้องแก้ไขทำนองขัดแย้งทรงแก้ปัญหาที่มาภัยแล้งแม่น้ำเหือดแห้งฝืดเคืองความตุกข้อนให้การฝ่ายการเมืองปกครองบ้านเมืองรุ่งเรืองล้นเก้าน้ำพระทัยหมายสุกายหายเศร้ามาฮือหมู่เฮาเนาะพี่น้องฟื้นฟูทรัพย์สินที่ดินตัวต้องทั่วโขงเขตห้องอาณาทรงทดลองไว้พืชพักเข้าป่านำเอาวิชามาช่วยชาวบ้านอาชีพฝึกฝนมีผลหลายด้านเฮียนหูชำนาญสปะค้นคว้าช่วยเหลือเพื่อยกฐานะการเกษตรได้ผลดีเพิ่มผลผลิตติดผลทุกปีสร้างความมั่งมีสุขสีตัวหน้าพระไทยสร้างสรรค์ปงปันตัวล่าพระศกวันตานบน้อมนาส่วนประสมอุดมพร้อมพร้อมปลูกพักครัวก้อมลงแหงกล้วยอ้อยบะฟักพักกาดบะแตงบะเขือพริกแดงแบ่งปลูกบะเต้าเนี่ยให้ใส่นาทุกกาปลูกเข้าเลี้ยงป่ากินเตาเพาะไว้เกษตรกรตะกอนอยากไร่พระทรงไฟเอื้อมุตูคอกเล่ากั้นหัวเนาะเลี้ยงงัวควายหมูเลี้ยงเป็ดไก่อูหูเสริมรายได้ทรงสร้างครอบครัวทั่วเหนือจดใต้ตกออกแดนไทยห่วงก้องพระทรงเมตตาประชาตัวต้องมีใจอ่วงคล้องการลุ่นพระราชทรัพย์เนืองนับเกื้อหนุนทรงเสริมกำจุนเป็นกุลใหญ่กว้างประชาล่มเย็นเป็นผลสืบสร้างเป็นมัดกาต่างแม่นตักทรงช่วยกำจูผู้อัตคัดบำบดบำบัดตุกคือประชาโครงการราชดำริอยู่ทั่วทิศสาทรงพัฒนาหาทางเติมตุ่มเหมือนโพสไลแผ่ใบห่อหุ่มห่มฮือเจ้าจุ่มข้าไทยของราชปิดดาเฉลิมพระชนมพรรษาเวียนมาจำไว้ทรงชัยท่านเจ้าภูมิตั้งจิตน้อมนบแล้วมาถึงปีเทิดสดุดีปรมีเจ้ามาลายอักษรสุนทรแบบเบ้าปอขอทุเลาเต่านี้สั่งวรรณาขี่ยากระจีของยังเห็นนี่วางกรรมจบระบำไข่กรรมตะอีเต่านี้วางลงก่อนเลยนายเฮ้ยครับเนื่องในโอกาสเป็นเดือนนี้วันที่5ธันวาคมก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาขอเชิญทุกท่านเจ้าบ้านเจ้าจองทุกแห่งหนคนแห่งเจงตี้ช่วยกันสร้างคุณงามความดีอันใดที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมจะปลูกต้นไม้กะจะเพี้ยวกวาดวัดกวาดวาโฮงเฮียนบ้านจองอารามถนนหนทางช่วยกันครับก็ทางนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านขอเฮ้อท่านพระองค์ท่านทรงทีขาอายุยืนนานทีกายุโกโหตุมหาราชาด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

เรื่องสุขภาพพี่น้องบูบ้านเฮาฮู้กันดีครับพ่อผมอู้มาเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่าจะออกกำลังกายก็บ่มีเวลาบ่มีเวลาท่านต้องแบ่งเวลาให้ถูกครับเมื่อแบ่งเวลาก็ต้องมีเวลานั่นแหละครับฉะนั้นการออกกำลังกายหลายๆรูปแบบจะเดินจะเตียวจะวิ่งสักครึ่งชั่วโมงนะครับ30นาทีหรืออย่างน้อย20นาทีขึ้นไปอาทิตย์หนึ่งประมาณ5วันจะเป็นการดียิ่งครับเชื่อผมครับแล้วท่านจะอยู่เป็นสุขแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินตอนนะครับท่านจะอยู่เป็นสุขครับในชีวิตมันไปสัจจังเวอมตาวาจานะครับนะอันนี้ครับสัจจะนี่เป็นเรื่องสำคัญก็มโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องบ่วงก้องโลกีผู้ใดทำร้ายผลได้บ่หนีผู้ใดทำดีผลดีย่อมได้ครับพี่ไอ้หงคำกองอรินพุทธบอกว่าอันบ้านเมืองสมัยหู้ไปฮ้อนไหมผู้คนบ่อายมันเพิ่มนักมักมากในกามมักมากในกามเอากำม่วนมักปาจักตดหื้อตัวเองพูดโทเทศไว้ควรได้กัวเก่งนักเลงไม่ยิงเสียจริงเด้อเจ้านักเลงสุราเฮฮาหนุ่มเฒ่าเสพยาบ้าเมาเอาฮ้อนนักเลงพนันผลมันปิ๊กย้อนเดือดร้อนเต็งฆ่าฟันแต่งคบคนชั่วร้ายสหายหัวแข็งดั่งกำไฟแดงเจ้าแรงฮ้อนใหม่ทำพระสัทธาเตศมาบ่ไกลอมตะวาจาว่าไว้ไผไปเมาหลงตกลงเสพใจอบายมุกได้เปปังหมู่เฮาญาติมิตรชีวิตผิดหวังเพราะบ่ฮู้ยังทำมังสี่ข้อจักขอขยายบรรยายอย่างย่อขออุปมาว่าไว้มีสระน้ำนางนองหลวงผู้คนกินใจสี่ตางน้ำได้ไหลมาน้ำไหลออกนั้นมีสี่ทิศสาตางน้ำนั้นนาเปิดไข่ไว้หั่นอุปมานะครับหน้าแล้งขาดฝนตกลงดังอันสะน้ำมีอันหดลดแห้งไปเนาะเหมือนอย่างคนเฮาหลงเมาต่างกดคบนักเลงเล่นนารีละเลิงเจิงจู้ลักกู้ป่นดีถูกเด็ดจีวีหู้มีมาหน่อยโลกเอดค่ำตายเป็นสายยายซ้อยสำส่อนล่ำหอยมัวมักนักเลงสุราเฮฮาหูมหักสิ่งเสพติดบ้ามึนเมาแบบนี้ขอตาอนาคตมันเหงาหาเงาเจริญมันดึงมีเนื้อเจ้ามีเนื้อเจ้านักเลงพนันหูมกันหนุ่มเท่าบ่อนเข้าวายหวำวอดซับเสียยศมดสีความดีย่อยยับไผ่นับเจือหน้าสังคมคบมิตรชั่วร้ายจมไปเตื่อมถมใจหลงนิยมสังคมหมู่บ้านเฮ้เฮาคบไผ่แบบใดเจ้าข้าเฮาก็เปลี่ยนมาแบบนั้นคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นครับเฮาหว่านพันอะหยังปลูกฝังเจือจ้านผลนั้นเกี่ยวได้เอามาพูดโทเตศไว้หลายปันวาสาทำชั่วนั่นนาทุคติหวังได้ผู้ประกอบกรรมโททำฮ้อนไม่ย่อมปาตัวไปสู่คุกผู้ทำความดีจีวียากตุกบะถูกไผ่ด่าดังใดท่านมีดีไว้อย่าได้เสียใจท่านมีแสงไฟไว้กับตัวเจ้ายามมืดไผ่มีเอาดีส่องเข้าก็จักบรรเทาโศกตุกยังตั้งสมัยทุกวัยทุกยุคพิษถูกท่านได้ตรองดูขอบุญกรรมจูทุกท่านเด้อเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยพี่ไอ้หงคำกองอลีมเป็นห่วงครับเนี่ยสัจจังเวอมตะวาจาเนี่ยสัจจังสัจจะสัจจังเวอมตะวาจาทำชั่วย่อมได้มาแต่ร้ายทำดีปาไปหาสุขร่มเย็นเอ่ยหวานอันใดน้องอ้ายเกี่ยวใจผลมันจะได้ละครับฉะนั้นการทำความดีเพื่ออย่างทำความดีเพื่อความดีต้องเอ็นล่ะครับบ่ต้องไปหวังสิ่งตอบแทนแล้วท่านก็จะมีความสุขจะได้ล่ะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่รักครับฟังข้าวห้ำกำเมืองก็ได้รับฟังกันมาเมินอันใดดีท่านก็เก็บเอาไปอันใดบ่ดีก็ฟังเอาม่วนบ่ได้ก็ได้ครับฉะนั้นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10ก็เป็นห่วงท่านผู้ฟังทุกท่านอยากจะให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่สบายร่างกายแข็งแรงมีเฮงดังจ้างจะได้ละครับฉะนั้นเงินเป็นสิ่งจำเป็นแต่เงินไม่ใช่สำคัญครับ
ความสำคัญคือมีชีวิตที่สุขสดชื่นมีชีวิตที่อยู่ยังเป็นสุขในโลกนี้และสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายดีต้องอั้นล่ะครับฉะนั้นก่อนจากกันขอพี่น้องทุกท่านมันหิมันหามันเก็บมันหอมถึงบั้นปลายชีวิตสุขมีข้าวไว้กินสุขมีแผ่นดินไว้อยู่สุขมีกู้นอนนำสุขมีเงินคำเต็มไตสุขมีเฮือนหลังใหญ่มุงกระดานสุขมีลูกหลานมานั่งเฝ้าในชีวิตบั้นปลายจะได้ละครับสำหรับวันนี้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตชิมได้ผมอำนวยกรมพัฒน์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอพี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขได้ทั่วหน้ากันครับ

0: หลานเฮยหลานเออข้าใจลูกเจ้าวักน้ำช่วยหน้าอย่านอนข้าใจลูกเตอฟังกรรมอีปู่สอนอีปู่มวยมอนพะจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเหนือใต้บกถางตวยไปมาเนี่ยมีตี่ทำกินพวนดินอย่าละจะปะผมขึ้นไปลุ้นปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะศูนย์เอาไว้เป็นทุนห้ำเฮียนไปหน้าพ่อแม่เพิ่นสอนอย่างงอนหนีหน้าขึ้นเสียงวานตาตาหก
1: วิทยุ
0: คนตีเป็นโจรขโมยอย่าโคกกล้วยลบหลีคือเลี้ยวเว้ยของเปิ่นวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิ่นตวยหลานจักเสียหน้าบ่ว่าลูกไผคนใดหลานข้าคือมีกิริยาหลบรอนอบน้อมฮู้จักถ่อมตนยอมคนแวดล้อมจั่งจ๋าอดอ้อนลำพันคนเฮาจะไปอวดตัวดีนักจะไปอวดตัวดีนักจะไปอวดลวกเหมือนการคนที่ลวกปนหูตันก็มีอยู่เนอเจ้าปนหูตันก็ยังมีอยู่เนอเจ้า

ข้าวห้ามกำเมืองฉบับแรกวันนี้ความแก่เป็นมารร้ายแห่งการเวลาเฮาชนะมันบ่ได้ความแก่นี่นะครับแต่เฮาชะลอความแก่เฮาได้ครับข้าวห้ามฉบับนี้มาจากพี่ไอ้หงคำกองอรินบ้านรอยจังหวัดอำเภอผ่านจังหวัดเชียงรายครับเฮามาชะลอความชราชะลอความแก่กันนะครับฉะนั้นความแก่มาร้ายแห่งการเวลาแม่นก็ครับฝากกำจ๋ามาหาพี่น้องจุ่มเดียวเกี่ยวข้องเปื่อนป้องเจ้าเหนือบ่ได้อวดหูฟู่อู้จ่าเหลือก่อนกำเครือเก็บเหนือใส่ใต้หลายเรื่องหลายราวเก็บสาวมาได้ห่ำสู่กันไปบ่น้อยตึงสอนตึงแซวเน้อหลายแนวอ่านร้อยหวังสืบถ้อยหอยเดิมที่ไหนบ่แม่นตัดแต่งคัดมาเสริมตามป้อครูเดิมพญาพลมเจ้าก็ยังบ่เนาบ่เนืองจะเข้าห้องไอ้ป้อครูเฮาแต่งไว้ได้ก็ได้ตามพญาปัญญามีใจขอพี่น้องได้โอ๊ดฟังในบทนี้มีดีอะหยังเชิญลองฟังกันก่อยเด้อท่านเจ้าเปิ้นว่าคนเฮานี่นะวัยยาวแก่เท่ายิ่งกลัวตายเฮาเด้อญาติมิตรแต่กะยิ่งเท่ามายิ่งกลัวตายนั่นแหละน่าใจจะตายนะยิ่งกลัวตายครับปากบ่ได้ว่าบ่กลัวบ่กลัวถึงที่แต้มากลัวตายอะล่ะเนื้อเขาเฮ้ยเออมันเนื้อญาติมิตรยิ่งเท่าเต่าใดในใจก็ยิ่งคิดชีวิตใครฮือยืนยาวคนในวัยนี้น้องปี่เฮาเขาห่วงลูกหลานเอากลัวเขาฮ้อนไหมอืมมันเป็นห่วงลูกห่วงหลานน่ะกะยิ่งบ่ใครตายถ้าไผไปได้ผัวใหม่และเมียใหม่น้อยก้อยฟังเถอะเนาะแฟนซอข้าวจ้อยขอถามสักหน่อยจุ่มเฮาไผปอจะฮู้ฮือหมู่เฮาเขาอายุยืนยาวบ่เมาเจ็บไข้นี่อีใดจะอายุยืนยาวแล้วก็บ่เจ็บบ่ไข้นะครับนี่อีใดม่อนข้านี่นาซอหามาได้ลองฟังกันไปเด้อพี่น้องอันกำลังกายมันไปสอดคล้องกับสุขภาพหั่นคนเฮาออกกำลังกายไว้นั้นพี่ท่านน้องเขาคือสมดุลเอากับอายุหั่นแน่นะคะอายุเฮาเท่าใดควรจะออกกำลังกายในรูปแบบใดคือเหมาะสมคนกินคนกินนอนดีเนี่ยบ่มีอดกั้นมันออกกำลังเพื่อไว้มันหมูแคบไขนับไปมันใจมันสะสมได้ปุ่มมันที่ปุ่มอึ้งยึ่งไว้นะบ่ดีออกกำลังกายไว้นั้นคือมันทำการไผฮู้ทำงานอยู่นานไปได้จ่าโยมพี่บาลนี่เออเล็งหันไก่ใกล้ไผอยู่บ่ได้นี่ต้องปีกเออบ่อย่าปีกกันนะบ่แป้จะเสียเงินกับสมาชิกเขาปีกกันหั่นเร็วไปอื้อตายหมดหมู่นี่เร็วไปม่วนจื่นเข้าไว้น้องอ้ายตั้งหลายโอ้ม่วนกันไปปี้ไผน้องหั่นบ่ใจบ่มตัวมดหัวอยู่กะบ้านบ้านบ้านฮู้เล่นพ่องอันพ่องแต้เออเล่นพ่องแต้พ่องเฮาพ่องแต้คนหูล่าเริงมันถึงจะแป้มันแก้เครียดได้เนอนายมองโลกในแง่ดีไว้มีเกิดมีตายหันธรรมดาไปสบายหลายทางการกินอาหารแถมอันอย่าไปกั้นแต่อย่ากินมันอิ่มล้ำกินพอดีพอดีเนี่ยเอออย่าไปอิ่มล้ำกินข้าวเพื่อตาน้ำพองผักไม้ฟักแฟงบัดแตงบัดน้ำผลไม้แถมอันกินดีคนเฮาบ่เคินบ่เมินมันก็เป็นผีแต่พอยังมียืดยาวต่อไปได้คนสูงวัยท่านนายที่วัยหูผ่อนการไปใจค้านออกเป็นอาสาสมัครอันนี้อันนั้นฮะการวัดการบ้านลุมลาเข้าชมรมเข้าสมาคมชมรมผู้สูงอายุเยอะเยอะไปกะบ่ใจลบลี่คือมีปัญหาสละเวลาช่วยเหลือเพื่อเข้าบ่ใจเท่าบัดใดรอตายเนื้อเท่าหูเฮามีประโยชน์นะพุทธภาษิตบอกปะมาตะต่ออายุใดยาวไปสรุปความแล้วพี่แก้วน้องหลายเฮาสามารถไปบำเพ็ญประโยชน์ได้อันความสุขใจบังเกิดมีใต้จิตสำนึกเฮาดังนี้ปาขึ้นนานตายเปิ้นไขบอกจี้ดังอีท่านเจ้าตรองเอาก่อนสำเนาจบเอาตะอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเดี๋ยวความแก่เป็นมารร้ายแห่งการเวลาเฮาชนะบ่ได้แต่เฮายังชะลอความแก่ได้ครับเนี่ยอย่างใดที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปไปพิจารณาครับเช่นเข้าชมรมคนเฒ่าผู้ชราอย่าเป็นลืมตัวว่าเฮาบ่เฒ่านะเออเข้าชมรมอยู่ในกลุ่มกับวัดกับวาช่วยเหลืองานสังคมหมองว่างานศพงานตายงานปล่อยงานลำเนาะเออปากก็เข้าบ่ได้กับท่าปากละอ่อนนะเออคนเฒ่าปากหวานลูกหลานก็ห้าคนเฒ่าปากนักลูกหลานก็จัง
ฉะนั้นบ่ถ้าไปปากอันที่ปากบ่ได้อันที่ปากได้ก็ปากนั่นกะบ่โคตรบ่เกียดเขาว่ายากจักบ่โคตรบ่เกียดพยายามทำความดีลูกทำความดีเท่าบ่ลูกทำความดีเฮาจะบ่มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีนะครับเฮามาฟังเปิ้นเล่ากัวเปิ้นว่ากัวอันนั้นกัวนี้จะบ่ได้ทำความดีครับตัดสินใจทำเหตุตั้งแต่วันนี้แล้วท่านจะอยู่เป็นสุขได้ครับ

ร้อยตีชันชัยพยาไข่ผลบ้านศพหนองเจียงดาวเจียงใหม่โลกธรรมประจำมนุษย์ตามองค์พระพุทธตรัสไว้มากมายขอเชิญพี่น้องเปื้อนป้องตั้งหลายเท่าแก่ยิงใจฟังไว้เถอะเจ้าน้ำธรรมคำสอนบวรพระเจ้าช่วยชีวิตเฮาพ้นทุกข์ข้อหนึ่งนั้นนานำมาประยุกต์หายทุกข์โศกเศร้าไปวันวันวันได้โชคลาภแล้วบ่แคล้วแปรผันเสื่อมลาภมาตันทรัพย์มันผันเสี่ยงเคยเป็นผู้ดีเศรษฐีหน้าเกี้ยงก็อาจเป็นเพียงชั่วครั้งเคยตุกยากจนเลลนพาดพังก็อาจตั้งได้รวยมามาแน่นะเนาะคนตุกได้ก็รวยได้คนชั่วได้ก็ดีได้ฟังไปนามไปประนามเปิ่นเตื้อนะครับเวลามันยังมีแก้ตัวกันคือดีได้อยู่นะครับหายตุกโศกเศร้าไปวันได้โชคลาภแล้วบ่แค้วแปรผันเสื่อมลาภมาตันทรัพย์มันผันเสี่ยงของปีแปรผันเนาะเคยเป็นผู้ดีเศรษฐีนะเกี้ยงก็อาจเป็นเพียงชั่วครั้งเนี่ยเคยทุกข์ยากจนเลโลนภาคพังก็ตั้งอาจจะตั้งได้รวยมาคนจนได้ก็รวยได้คนรวยได้ก็จนได้ถ้าเอาประมาณข้อที่สองนั้นจันยศศักดิ์หนาชื่อเสียงลือชามีตามีหน้าวันนี้เป็นนายอาจจะกลายเป็นข้าอาจจะเป็นขี้ยาย่ำตอกมันไปแน่จะได้มันของสมมุติทั้งนั้นนะยศถาบรรดาศักดิ์เคยเป็นเจ้าคนอาจโดนเขานอกย่ำตอกต่ำต้อยเดินดินแต่กะมีเปลือกเตยมีเงินคำนักมักเป็นสายหินเคยมีปีกบินเดินดินเสียจ้อยมันวันแน่ข้อ3นั่นนะขอจะกล่าวถ้อยตามแนวหอยธรรมะเล่าขวัญนินทาโอ้ยมันถึงมีมาสปะขึ้นละยึดมันขันติขันติดีที่สุดครับเขาเล่าเฮาให้เบื่อหน่ายซักสีเล่าเฮาบ่ดีอย่ามีเครียดใหม่ปล่อยเขาตำสรรเสริญเยินยอสอไหวจ้างเป็นพิษภัยเมื่อซ้อยระวังพิจารณาพ่อปนยกย่องก็อย่าไปลืมตัวสำคัญตัวดีมีบุญแต่น้อยอย่าหลงน้ำถ้อยกำวอนฟังก็ดีข้อ4อย่าเว้นเป็นอุทาหรณ์ตามพระบวรสอนไว้ใจใจวันนี้มีสุขตุกบ่มาใกล้วันหน้าก็มีภัยมากล้ำแน่หันก่อวันนี้ทุกข์ใจมีภัยชอกช้ำสุขกระย่ำวิ่งเข้าแซงมาสุขกระตุกมันดึงมาด้วยกันพ่องตุกพ่องสุขพ่องอันโชคลาภยศบุญวาสนาสรรเสริญนินทามันหลีกเว้นมาได้ความแก่เจ็บตายเวียนวายมาใกล้ลบหลีกตั้งใดช่วยคิดอย่ายึดมั่นหมายร่างกายชีวิตอย่าคิดว่าอันของเฮาจะไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้ของเฮานี่ของเฮามันของสมมุติทั้งนั้นนะครับอย่าไปคิดว่าอันของเฮาเหลือเนื้อสังเนื้อหนังมังสาของเฮาถึงมันยุบแข็งยุบขานะยืมเปิ้นมาแหมหน่อยก็โชว์คืนหมดอ่ะอย่าคิดว่าอันของเฮาหูความจริงไว้จะบ่ได้เหงาความตุกกับบางเบาหายเหงาโศกเศร้าบ่เครียดโกรธหลายเนื้อนายน้องเน่าไอ้ฟังข่าวสารเฮาครั้งนี้ขอจบคำก่อนสุนทรเก่าจี้ยุติเต่าอีเนื้อนายสุขสบายจงมีแต่เจ้าเต่านี้สู่กันฟันละนายเฮ้ยแหล่งเท่าแหล่งหันสัจธรรมเนาะเมื่อได้ลาบเสียไปใจหายหมดเคยมียศเสียยศหมดหันษาสรรเสริญนั่นอยู่กู้กับนินทาสุขกายานั่นอยู่กู้ตุกใจนะครับตุกประสุขมันกู้กันครับเตอร์ตุกพ่องสุขพ่องรวยพ่องโจรพ่องน้ำไม่ปิงน้ำไม่ใหญ่ฉันเตอร์ก็แห้งไปฉันเตอร์ก็นองมามันเป็นธรรมดาก้อยแย่ก้อยทำทำจิตใจคือสบายมันบ่ได้เป็น

จากสิริพงษ์วงชัยผู้บังคับบัตรเป่าๆสังกะแปงเชียงใหม่เลขาชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยห้ามเรื่องผู้สูงอายุในวัยทองนี่อย่าใดปฏิบัติตัวอย่างใดคือสุขภาพดีและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขยอฮัตถาวันตากับนบท่านที่เคารพพี่น้องทั้งหลายในโอกาสนี้ขอกุ้ยขยายเพื่อสาธยายเป็นสายเป็นถ้อยเขียนเป็นร้อยกองทำนองข้าวซอยขอเจริญฟังกอยแต่เก้าชีวิตของคนเวียนวนแต่เล่ามีวัยล่วงเข้าวัยทองมีบางท่านนั่นผิวพรรณหม่นหมองลูกหลานประคองขึ้นกองหลองบ้านแต่งทำแต่งเป็นเท่างงงอนะใจแข็งพ่อกะบางคนนั่นหนาอู้จ่าปากต้านลูกหลานลำคาญหนีลากจมแซมอยู่ตึงวันลำพันสะปะไผปะเหล่าอู้โวยวายเหล่าขี้เก่าอยู่ฮะนะทวงบุญทวงกุลกับลูกกับหลานนะพ่องก็เชื่องช้าดูกะอู้กะตั้งตายอู้กะตั้งตายฮ่าถ้าจะตายฮ่าถ้าจะตายอู้กะตั้งตายครับเข้าแรงงายเบื่อหน่ายจมซ้ำก็แก่ไปทุกทีบ่มีไผห้ามอายุอนามมันแก่แล้วฉะนั้นเมื่อถึงวัยทองเฮาต้องเพิดแผ่วทำใจผ่องแผ่วงามดีเข้าหาธรรมะเลิกละคัดสิ่งสิ่งที่อัปรีหื้อหนีอย่าไกลหักลูกหักหลานวงวานเหนือใต้อู้จ่ากำไดหื้อมันม่วนเพราะบ่ว่าภายในมีใจสงเคราะห์สอดเสาะเร่งสร้างต่างบุญผ่านโลกมานักจ่วยจักอุดหนุนมีใจกาลุนกำจุนไปหน้าใจประสบการณ์ยาวนานแก่กล้าหื้อถูกเวลาแน่ไซพักผ่อนร่างกายผ่อนคลายเข้าไว้อย่าหื้อเมื่อยไข้ลอยลาทุกวันค่ำเจ้าอย่าเศร้าโศกาจักจวนกันมาอู้จ่าปากตังเฮ้อปุ๊บปะสังสรรค์ปะกันตามบ้านมีการมีงานม่วนนักหื้อเนี้ยว่าดีแท้มาออกกำลังกายกันหื้อมันคึกคักตามรับถูกต้องอนามัยเพื่อหื้อมันแก่จ้ายืดอายุไขมีคนวิจัยเอาไว้อย่างอีถ้าหากคนเฮากับเปล่ากับปรีรับรองว่าดีเลิศล้นเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่หลีกหนีหื้อป้นเป็นการเริ่มต้นดีงามเอาใบยมุกของตุ๊กขวากหนามหื้อพยายามห้ามปามลูกเต้ามุ่งทำความดีอย่ามีหม่นเศร้าเพราะอายุเฮามันนักแล้วเข้าวัดเข้าวาบกากาดแก้วกึดถึงแต่แก้วดวงงามไตรรัตนองค์กะทั้งสามสมณะชีพรามอย่าหยามมีเล่นปรับปรุงแก้ไขเดินไปตามเส้นเชื่อในกรรมเวรเคร่งครัดในโลกสงสารสังขารผูกมัดจำกัดขีดเส้นแนวต่างกำหนดชีวิตมดสิทธิ์ขัดขวางเฮาต้องปล่อยวางอือคางมาตึงมาได้เออความแก่ชรามันโอ้มันมาเข้าใกล้จะลบตังใดมันตึงบ่ปนฉะนั้นเมื่อถึงวัยทองเนี่ยเฮาต้องคิดค้นหาทางเริ่มต้นที่ดีๆแม้อายุนักคนมีศักดิ์ศรีอู้จ่าพาทีเป็นที่เชื่อได้ลูกหลานนับถือยกมือน้อมไหวจะไปตั้งใดหื้อสมคิดขอน้อมเจริญจวนหมู่มวลญาติมิตรทั่วทิศที่ขึ้นไหวทองโปรดรวมกันไว้อย่าได้หม่นหมองประคับประคองปรองดองร่วมสร้างอุดหนุนชมลมหื้อสมไฟอ้างคิดหาแนวทางช่วยกำช่วยเหลือชมลมผู้สูงอายุรวมกลุ่มช่วยเหลือเหมือนเรือลอยน้ำช่วยกันทอจ้ำพายไปขอเจริญเพื่อนป้องพี่น้องใกล้ไกลมีการงานใดร่วมใจเติมตุ้มงานรักงานเบาหักเฮาอบอุ่มเป็นหมู่เป็นจุ่มก็เรียบร้อยขอเจิญเทวาที่สาใหญ่น้อยติดตามไฟห้อยคุ้มครองหื้อมีลาภะโพคะเข้าของทรัพย์สินเงินทองเนืองนองตัวหน้าขอหื้อมีอายุยืนสดชื่นเก่งกล้ากำลังวังชาคึกคักจะไปตั้งใดไผไผก็ฮักประจักษ์ตัวบ้านล้านนาเขียนข้าวยาวมาขอลาตะอีเต่านี้วาดวางลงก่อนเลยนายเฮ้ยจากสิริพงษ์วงชัยเลขาชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยเราเป็นคติสอนใจคือแก่ลูกหลานในต่อไปนะครับวันนี้ขอเอากรรมพญาโคที่คนแต่งเอาไว้ว่าค่าของคนมันอยู่ที่ไหนงัวควายจ้างมาตายแล้วเหลือหนังดูเขาหางยังเอาใจการใดจ่าลวงสุดตึงปุ่มเลยไส้คนเฮายังกินลำอิ่มต้องคนเฮาตายสหายพี่น้องไผบ่ห่วงข้องอะไรสุดแต่ดูพวกยังเอาตุ่มเสียไก่กลัวจักเป็นภัยผีจักหลอกได้จะนำความชั่วให้รีบหนีความดีให้รีบใกล้ตายแล้วจื้อหาก

ใจวุ้ยๆอํานวยมาแล้วพี่แก้วน้องแก้วมาแถมแล้วหนาพอถึงเวลามาฟังกันเจ้าเปิดเครื่องดังๆฟังเนื้อกูเฝ้ากำเมืองหมู่เฮาหมดลำฟังปี่ไข่จ๋าบ่มีคุณจ้ำต่างไม่เอาเยี่ยมกันตวยทรงใจฮอดน้องเจ้าร่างคิงสวยอูตวยเล่นตวยจนลืมแก่เฒ่าข้าวสารม่วนดีบ่มีโศกเศร้าของเก่าเดิมเฮาปืนฟ้ากะหมู่เฮาคนเมืองกินน้ำพริก5อู้กันซึ่งหน้าจริงจังฟื้นฟูเอาไว้ของเดิมก่อนหลังหาความสำราญกันได้แล้วเจ้าหาความสำราญกันได้แล้วเจ้าในช่วงนี้คนเมืองวัดเดือน9จะบ่ายเดือน10ขาจิ๊บมันจะบ่ายขาจำคนที่หมายหูหมายตาเอาไว้หนุ่มๆสาวๆก็จะถึงเวลาแต่งงมแต่งงานก่อนเข้าภาษาถ้ากลางภาษาละคนเมืองเฮานี่เปิ้นบ่แต่งครับเปิ้นถือกันอย่างนั้นครับฉะนั้นข้าวห้ามกำเมืองจากพี่อ้ายของคำกองอลินการเลือกคู่ครองบ่คือมองใจในชีวิตจะเยี่ยอย่างใดครับมันบางครั้งก็เอาดีบ่ได้เอาได้บ่ดีเย่ได้ดีกันบางคนก็เลือกพ่อบุคลิกท่าทางกริยาความโห่หน้าตาเอางามถูกใจบางคนก็พ่อถึงพ่อถึงแม่วันนี้ใส่อย่างใดสุขภาพสมบูรณ์ก็พฤติกรรมในอดีตบางคนสอบต่ำบางคนสอบสูงบางคนสอบตัวน้อยบางคนสอบตัวใหญ่บางคนก็สอบฐานะที่รวยๆบางคนก็บอกว่าโอ้สอบอันที่มันตุกนะแต่มันมีความจริงใจหลายๆอย่างครับความคิดเหมือนกันบางคนก็บอกว่าโอ้มันบางทีบางแง่นอกบางแง่ไหนมันมีหลายอย่างดังนั้นเขาก็เลือกเอาตามใจนะครับเพราะว่าเดือน9จะบ่ายเดือน10นี่แหละครับ

ก้อยฟังเธอนอข้าวซอลุงน้อยมันบ่ใช่น้ำอ้อยกำอู้บ่หวานคนงามผังให้มันก็คนเหมือนกันคนงามบ่งามอยู่ที่กำสร้างน้ำใจดีงามก็ไปตีอวดอ้างงามตึงนอกในงามล้ำบางคนตั้งนอกงามตั้งในจุจ้ำเหมือนบ่เดือเกี้ยงในแมงไอ้บ่าวพ่อห้างก้อยฟังแถลงจะหาเมียแปลงฟังตรงนี้เด้อไอ้เด้อไอ้เอาได้บ่ดีเอาดีบ่ได้มันจั่งหูมไปแบบนั้นเอาเมียสักคนพอดีที่สั้นจะเอางามนอกก็งามในมีเมียงามนั้นจั่งหูมตุกใจจะไปตั้งใดก็ใจเขาจ้องเขาต้องแลพอนะแต่แปลงหล่ำน้ำหอมเครื่องตอมแต่งย่องต้องจัดหาดาไว้พร้อมการนักการหนาบัดท่าหาห้องน้องกัวขาหน่องนายดำลงเปอะลงน้ำบังคับเขจำออกแดดก็จะดำหน้าเหมือนเปิดให้พิษผัวเตือใดอ้างจะกล้าจะล่องไตจะล่องไตเอาใจหน้าน้องนายนี่ยากล้ำคนงามคนสวยคนรวยจุ่ยกั้มตุ๊กตาหน้าโลดคนรวยพอใจส่วนนักสอบหักคนสวยมักมันอาจจะสวยวันใดก็ได้อีนายคนงามใจลามสอบใกล้บหันตั้งในใจน้องตัวไอ้คนจนบัดท่าไปห้องน้องบ่เหลียวหน้ามาก้อยน้องเป็นดอกฟ้าบัดท่าไปสวยมันไก่จอยบอยสู้สวยไม่เศร้าคนงามคนสวยสอบตัวต่างดาวหน้าเงียนพอดาวบนฟ้าคนงามมาตายมาตายคือหมายตานะครับกลายเป็นสินก้าเขาเอาขายหล่องใต้เมืองกรุงปล่อยนายไปเตอะนายสอบบินสูงฟังกำอีลุงบ่เป็นน้ำให้เอออย่างเปิ้นอย่างเฮาเอาปอใจได้คะแนนตั้งในมันงามพร้อมถ้าเปิ้นฮักเฮาบ่เล่าห่างก้อมนายจ้างอ่อนน้อมตั้งในคนงามเมินนั้นมันงามที่น้ำใจเวลาดับไฟรับรองใจได้เมียบ่งามบ่ถามไปตั้งล่องใต้งานการใดบ่ละตุกหยักบ่สนสู้ทนมานะบ่ละขวางบ้านจานเฮือนเข้าของสิ่งใจบ่ขาดบ่เกินผัวบ่มีเงินก็บ่จมบ่ซ้ำเออคนห่างบ่งามธรรมชาติมันสร้างจังมีของดีซ่อนไว้ของดีบ่ดีมันอยู่ที่เฮาใจโหลดใจใจพอบ่ใจพอแล้วได้หันดีงามถึงนอกในก็บอกถึงศักดิ์ศรีหาได้ก็ดีเป็นสีพ่อบ้านถ้ามันล่ําเหลือขอเจือกําแห้มจังได้ตุกใจกํารุ่นบุพเพจัดแล้วแม่เกี้ยวอุดหนุนให้ก่อนดีลุนก็มีบ่น้อยเอ้ากู้ไผกู้มันตวยหวันจ่องห้อยติดสอยห้อยมาจัดแล้วกู้กัดกู้กันมันถึงบ่แค้วให้พ่องดีพ่องก็อดทนมีขวานเทียนผ้ารอท่าคมฝนเกิดมาเป็นคนอดทนเตอ้ายอดทนเตอ้ายบทนี้จบลงแล้วตันติใบมีโจมีใจทั่วทิศอยู่ม่วนกินหวานลูกหลานญาติมิตรบทนี้วาดวางกรรมก่อนได้นายเฮยการเลือกกู้เอาใจว่าเนาะเออการจะเอาผัวเอาเมียเนี่ยเขาใครถูกรางวัลที่หนึ่งเนอมันบ่ถูกอ่ะเป็นถูกเลขตายสองตัวก็จำเป็นได้เอาอ่ะกันเนาะคนเฮามันบ่เหมือนกันไปปะไปพบมันเหมือนกันซ้ำเตื้อก็ยังว่านะกะไม่จะเปียเอาป่าข้าวจะน้าวเอาป่าหมอเออเสียกุ้งตัวงอติดมือเหี่ยจ้อยมันจังเป็นอย่างอี้ก็มีนะครับสะพ่องแค่ได้งามงามสะพ่องแค่ได้รวยๆสะพ่องแค่ได้ดีๆเฮานี่แค่ได้รวยๆงามงามดีๆแค่ได้อย่างอี้หมดอ่ะเนาะมันมาแน่หรอครับดังนั้นบนว่ามีเมียงามกระตุกมาตอนไปก้ามันอะไรหานะมีเมียบางามกระตุกมาตอนปลาไปแอวปล่อยนี่กะโอ้เขาเพียกหัวอยู่ในกินไหนพอบันไดเนี่ยอันนี้ก็พิจารณาเอากันแล้วกันเนอท่านจะเอาอย่างใดครับ

ในช่วงนี้โรงเรียนเปิดกันแล้วนะครับวัยเลี้ยงลูกเนี่ยจะสำคัญมันในน้อยมันจะติดป่อติดแม่ใหญ่ขึ้นมาน้อยมันจะติดเพื่อนติดฝูงอันนั้นเราจะแยกอย่างใดดีการเลี้ยงลูกถ้าจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกคือดีขึ้นละอ่อนจังหนีแอวพ่อปกติบ่เคยได้แอวและมีความรู้สึกถูกกักขังนี่อันกะบังคับคือต้องทำอย่างอันอย่างอี้จนต้องหาวิธีของตนเองด้วยการหนีไปแอวอันนี้อาจจะเป็นไปได้สำหรับลูกบางคนนะครับบางคนก็บอกว่าก็ฟังคำพ่อแม่นะครับฉะนั้นระวังพ้องครับวัยรุ่นกับสารเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบุหรี่ก็ผ่านไปวันสองวันเนี่ยละอ่อนที่หันไปหาสิ่งเสพติดนอกจากวัยที่อยากจะหูอยากลองแล้วองค์ประกอบที่ความสำคัญก็คือครอบครัวความบ่ลงรอยการทะเลาะเบาะแว้งของพ่อแม่ก็บ่เข้าใจนะแม่ก็บ่เข้าใจลูกสอบปูย่ออูหากันกระทบกระแทกแดกดันแล้วมักจะโวกลงมาที่ลูกเกือบจะทุกครั้งที่ผิดหัวกันพ่อแม่บ่มีเวลาฮึกกับลูกทั้งวันงานตอนแรงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังงานแถมอ่ะละอ่อนวัยรุ่นมักจะเป็นวัยวุ่นอยู่แล้วนะครับเงาบ่มีเพื่อนอู้บ่มีที่ปรึกษาเวลามีปัญหาก็ต้องไปหาเพื่อนนี่มันเป็นอีครับยิ่งถ้าอยู่ในอารมณ์โศกเศร้าเสียใจชักจูงหลอกไปลองเสพยาได้ง่ายฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองวัยรุ่นต้องมีเวลากับลูกได้อู้ได้จ๋าเฮาฟังปัญหาช่วยแก้ไขปัญหาทำความเข้าใจความต้องการของละอ่อนมาสร้างแรงกดดันเกิดขึ้นทำให้ละอ่อนต้องแยกตัวออกไปนะครับไปเกาะกลุ่มเพื่อนฝูงหรือกับคนอื่นที่เป็นนักฉวยโอกาสซึ่งอาจจะจักนำไปสู่การติดยาภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่ดีที่สุดคือความอบอุ่นใกล้ชิดรักใคร่ผูกพันในสถาบันครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับขอพี่น้องช่วยพิจารณาดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับยาเสพติดนี่มันจะเสล็กสน่อยสกรรมนะครับมโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องปากต้องกำกินบะใจขอนไม้บะใจเสาหินมันต้องกินคนเฮาต้องเหงาบะได้ปากนี่คือประตูเก้าหูต้องใส่ยักใส่เต้าใดกับบะเต้าเข้าจะเป็นหลองเป็ดไก่จะเป็นเล่าเนี่ยเข้าหายเสียงงัวควายโอ้กินดีขนาดแต่ปากของนี่นะบะจ้างกินนั่นปากกันซิบหายตัวปากล่ำไปตัวใจปากล่ำไปอันใดก็เสียงก็เกิดโรคภัยปลาใจหมุนเมี่ยงย้อนปากลิ้นเฮาก่อนหนักกินหนักก็เดือดร้อนนะครับเหล้ายาบุหรี่พิษมีหูมักปลาจักคนได้ตายไวเพื่อคาดการเอาไว้น้องอ้ายตั้งหลายองค์การอนามัยโลกพบว่าอันคนสูบบุหรี่ใน4คนหั่นมะเร็ง1คนแน่แต้ครับด้วยโรคบุหรี่บ่มีข้อแม้จริงแต้แน่หั่นยิงใจถ้าบ่คุ้มกันแต่พ่อแม่ตั้งหลายตั้งต่อนี้ไปในสาวปีหั่งคน10ล้านคนอายุจะสั้นพิษจากบุหรี่นี่แหละเนี่ยประเทศไทยเฮาหมอเขาจีแน่ขี้ยาเพิ่มขึ้นตึงวันปีที่ผ่านมานั้นผ่านมากันคนเสี่ยงกี่วัน4ล้านคนหากจะได้โรคจากบุหรี่อันนี้ฮ้อนไหมเปิ้นคาดการไปบอกไว้อันนี้แบบทั่วโลกทีเดียวนะครับแม่ยิงไทยแม่นายน้องไทยเป็นไม้เพิ่มขึ้นตัวมาละอ่อนกำพร้ามีมานักหนาพ่อป่อขี้ยาตายละลูกเต่าการป่วยการตายนักหลายเพิ่มเข้าส่วนนักหูเอาอย่างนี้แต่ลืมนึกไปลืมไขบอกจี้ได้คุณภาพขั้นของคนนะโรคจากบุรีนั้นนะครับที่มันส่งผลต่อครอบครัวไทยนักหลายท่านเจ้าถึงเวลาแล้วนะหนุ่มเฒ่าพี่น้องอาวอยากมิดเฮามาช่วยกันประสานอ่านคิดชีวิตอ่อนน้อยไทยเฮาป้ากันยุดยั้งตัวอย่างเด็กเขาคู่บ้าจานเอาแม่พิมพ์แบบเบามานะตู่เจ้าพันนายก็คงจะเลิกบุรีเป็นตัวอย่างนะครับป่อพิมพ์แม่พิมพ์คู่บ้าจานคนจะเลิกบุรีนะครับข้าราชการส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างแก่เจ้าบ้านเจ้าเมืองต้องเลิกบุรีครับพ่อแม่เจาะจงพระสงฆ์องค์เจ้านักการเมืองเอาแบบไว้ตัวยังบดีบ่มีมาใจละอ่อนหันได้คือจำเอามันจะจำเอาเพราะบุรีนั้นสำคัญต่อเขาเป็นด่านแรกเอาปลาเขาเข้าไก่เสพติดกัญชาสุรายาใบเมลัยของเมามัชชะเปิ้นว่าเสือจ่าเหลือเข้าปะบ่ใช่พระเจ้าเนอนายเสียการเสียทรัพย์อันนับนักหลายเสียชีวิตไปยังวัยหนุ่มน้อยคนเฮาใหญ่มาย้อนหากินด้อยตายย้อนกินดีๆนั่นมาก่อนนัก
กินคือจ้างกินเหมือนเปิ่นหูมักอย่ากินเหมือนเปิ่นเนื้อเฮาโบราณว่าไว้น้องอ้ายเฮาเขาหันคนเมาเต้าหันคนบ้าหันขี้ยาเดินมาต่อหน้าคนตายออกล่องมาเนื้อเปิ่นห้องพอแห้งมันกะพอปากพอหน้าพอตาฮะเนาะหิวประตูเสี่ยงโอ้ยังมีแถมหลายยังยาซอซอกบนนี้จำต้องลาทีสวัสดีเหมือนกันทุกผู้เต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยสู่เขาว่าพระเจ้าหันเสือโดดเข้าใส่กว่าเหลือดูไว้ยาบ้าเข้าข่ายเครือมีไรเสพติดเอ่ยโดดเข้าเสพย่อมได้แต่พิษโผยภัยก็พิจารณาเอานะครับในละอ่อนวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าฉะนั้นคนที่จะมีคุณภาพไปติดยาเสพติดเถี่ยหมดเฮาก็จะเดือดร้อนกันทีเดียวละครับขอฝากกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีคือกับลูกหลานนะครับแก่เยาวชนทั้งหลายนะครับ

0: เออเลข3ตัวนั่นก็เป็นห่วงแต่เด้อเล่นน้อยเป็นการเสี่ยงโชคเล่นนักเป็นการพนันเฮาอู้กันอยู่บ่อยๆแม่คำปอตุ้ยติ่มวง38ตาเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเล่าคือฝังเนอะจะขอเล่าเก้าตั้งต้นถึงปลายมันบ่ใช่นิยายอันนี้เรื่องจริงเนอะเจ้าเคยอ่านหนังสือบ่เก่านั่นเจ้าของโบราณเฮาอ่านปบว่าพ.ศ. 2500มาครบแรกเริ่มเกิดขึ้นนานมาเพิ่นเขียนเล่าไว้จะมียักษ์สา3ตนลงมากวนคุยเจ้าบ้านฮั่นลงมากินคนทั่วทุกหมู่บ้านเปิ้นขนานนามว่ายักษ์ยักษ์ยักษ์คือเลข3ตัวกึ่งเดือนก็มาฮับเอาทรัพย์สินอันผลพวงเฮาเหมือนบ่อน้อยตักใส่บ่อหลวงเพื่อฮู้ถูกลวงเหลือกะพะต่อยวิมานความฝันของข้าผู้น้อยเหมือนว่าวปุดลอยล่องฟ้ามันเป็นการพนันใจปออ่อนล่าตกเป็นทาสข้านายทุนเขาล็อกเลขไว้ซื้อต่ำออกศูนย์ตึงเก้าตึงทุนบ่เหลืออยู่ท่าพอเลข3ตัวเป็นนี่เป็นค่าเผาผ่านให้นาสิ่งทรัพย์เลยกึดหาทางหวังรวยตังลัดจวนกันออกบ้านจองไปไปใช้ชีวิตต่างแดนเมืองไก่ไอ้หนีจากไฟไปเป่าหิ่งห้อยไอ้ไปเสียนาปิด
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: โดธโมจังโคเดซูเนอร์สุปดาเป็นวงเป็นน้ำยังจังหลังเนาะ
1: ยังเหลียวผู้สูงเปิดว่าน้ำตาจะกลายเป็นน้ำน้องคนตาจะข้ามบัดได้
0: จุ้ยเอาพระเจ้ามาทำเป็นดีจังดีเปิ่งเนจูเนอร์มาได้เป็นวงเป็นหามอย่างทั้งหลังข้าถึงมาเอาไปก็จะบวชที่สู่สามเดือน
1: เออบวชก็บวชบวชก็บวชขอมันแน่สักลายตะปุ๊บ
0: ข้าถึง

0: พ่ออีพ่อห้องเองไหมยังอีพ่อจะบวชให้แม่3เดือนแต่กะ
1: บ่าบวชเลี้ยวอีพ่อจะเอาเมียเฉเลี้ยว
0: โหอีแม่ตายยังบ่ถึง3เดือนเต้อแล้วอีพ่อจะไปเอาไผ
1: อีพ่อจะเอาบัวนำมันหลายตรงเนี่ย
0: บ่าเอาบ่าเอาเองบ่ฮึเอาบัวนำมันนู่นเองเขาเพ่อีพ่อแก่แล้วผัวเปิ้นบ่ฮักอีพ่อแท้ผัวเปิ้นจะจุเอาข้าวของอีพ่อทั้งอันนักจ้า
1: ถ้าครูบังเอิญอีพ่อเอาบัวนำนะวันบุกเอาตุเจ้ามาจ่องตนอีพ่อถึงจะกินยาตายคือมาเลี้ยวมันหลอดไปอย่าง
0: พ่อนักนักจะไม่ให้อายเปิ้นเอาก็เอา
1: จูคือเอาแท้กะ
0: แท้กะ

0: 伊拉以前一条有个
1: 有个买娘还买一包
0: 就把我娘的我拿棉一包嘛爹你们给爸给父王嘛爸爸这里拉一包也了
1: 哎好个把爹把娘拿咯因为就把一包路能靠爱就奔
0: จูปน้าไปยุ่งกับครอบครัวอีป่อปน้าไปลบก่อนความทุกข์อีป่อเลย
1: เอาอย่างนี้อีป่อจะไปให้ดักเนี่ยปิกไปบอกพี่บัวนำเมียอีป่อบ่ต้องฮือมันปิกละต่อไปเนี่ยเอ็งจะบ่ยุ่งกับครอบครัวอีป่อเออเฮ้ยคนเฒ่า

0: 前一条又干
1: 又干，还一门养的猫一包，
0: 我难免一包你被解了，欧巴欧国被堆没，
1: 我留羊来了，เอาอย่างไปด้วยพ
0: ่อใจขอบานแหวนจองจะลึงจะดังกะอ้อยหกปันจามจะมาจิกชบแม่มึงเหลือจามปันเก้าลักไข่เก้าอีปอหำเจ้าเอาไปโดยหมด
2: เอาคำมาติดปากลูกสาวอย่าเต้าผู้สูงเนี่ยเปิ้นบอกควายเท่ามันซ่อหาปง
0: มาทำมาช่ำกันนะชมมันเป็นไปเลี้ยว
2: ชอบล้ำ

0: อนให้ข้ากันเป็นลายจั่วหมงป่อข้าคมขืนลูกลูกข้าป่อข้าแม่คนบัดเดียวไก่สินไก่ทำผีเต็มบ้านเต็มจองไอ้น้อยเฮ้ย
1: โอ
0: ้มานี่ก่อน
1: นี่หา
0: ซื้อน้ำมันพืชบ้านปีไหลให้อีแม่ซักขวดอีแม่จะเอามาทอดไข่กินกินไอ้ยังก็บะล้ำเฮ้ย
1: ห้องไปให้แม่
0: เนี่ยยังใช้ไอ้ยังก็บะได้บ้านเนี่ยไปไปกรรมเดียว
1: เขากลัวผีนะพวกข้ากันตายปักตางวันนั้นเนี่ย
0: ไอ้น้อยมึงบวชห้ำบวชเฮียนมาแล้วมึงเปลี่ยนแถวน้อยนะแล้วมึงกลัวผีเนี่ยยังวะ
1: กลัวไก่แม่เฮามันน้อยนะขี่มันเป็นนานมายาก

0: ป้าหือละอ่อนให้อย่างไปล้ำปลาเหลือมาค่ำเมื่อคืน
1: เออเฮ้ยละอ่อนมันหวนอ่อนออกไปโลดเล่นที่ต้นไม้หน้าบ้านนี่ไปเมื่อใดก็ได้เรื่องกู้เตื้อเอาหนูปัดก็ได้เอายานมัดก็ได้พี่ตักพี่ตอมันก็
0: โออย่างอีก็ยังบ่เลี้ยงเปิ้นเฮีย
1: ยังหยังบ่เลี้ยงปอบ่แปรฮอดจะเลี้ยงคอหุ่ยก็บ่ถูก
0: เอออันเอาอีบ่ผมมีวิธีนะป้าย
1: ังได้วิธีหยัง
0: ก็พี่มันให้ยากินนะยังก็เลี้ยงมันเข้าไปแล้วเอายาแลนเนตนั้นพอกไปให้หน่อยกับของกินกำนี้ได้ตา
1: อย่างใด
0: ดักปิ้ง
1: มันอย่างดักปิ้ง
0: โอ้ก็พี่มันก็ตายไปได้กับกำนี้มันถึงบ่ลอกแหมสามอ่ะ
1: เออแกไม่ได้ตายสองเตื้อกำลังมาได้ยินเบื่อผี

0: กะยักมักของเท้าผีกะสาวระวังโดนเตี่ยวหม้อนึ่งผีซึ่งตึงคือผีบ้าผีที่กวดแตกกว่าคือผีการพนันมีผีแถมอันผีสำเนาทะเบียนบ้านแก้แล้วก็มีแหมแก้แล้วก็มีแหมการพนันเนี่ยต้องบาเล่นนะ
1: บาแท้ก
0: ันแท้นะ
1: บาเชื่อ
0: บาเชื่ออีงานพนันก็ได้เอา
1: ว่าแล้ว

พ่อหน้าเมียเปิ้นตาแป้งแก้มใสง้องๆพ่อหน้าเมียตัวเก่าตาแป้งก็บ่กินหน้าผมยังฝอยคัดหม้อเฮ้อกายหนัด

ผัวเปิ้นแต่งตัววีหัวผมเลื่อมไว้ไข่หัวเจียวขาวเต็มปากเตียวกายหอมคึกหอมคืนตกตาผัวตัวเก่าเหม็นชิหาเน่าติดตึงพ่อผงหัวเหมือนได้ขี้เต่าเข้าฟักเชี่ยวอย่างแกนบะโก้เฮ้ยกายนัก

ไก่ก็ไก่หนานเล่าก็เล่าหนานต้มกินบ้านหนานเมาและยุบก้นเมียหนานกายหนาด

0: วันนี้ทำเงินเดือนมาต่อได้จะได้บอกปิดข่ำเมาไปอยู่ที่ไหน
1: เบิกมาอยู่ฟัน800ไอ้ก็แว่3แยกกินเหล้าด้วยเขาหน่อย
0: เขามันเป็นไผไอ้บ่าหยังชื่อมันว่าจาดใดกินด้วยกันกี่คนเสี่ยงไปเต่าใดแม่ยิ่งมีก่ออ
1: ุ๋ยหน่อโอ๋ยหน่อก็จะไปมาสอบสวนอย่างปะล้ำปะเหลือไอ้ก็บ่ใช่นักโทษหรอกโอ้กายนัก
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิท

0: ไหว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันผูกนี่จะเกี่ยวเข้าไหนนะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ
1: เปิดปักกระตื้นพอก่อนนอเออเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร4 82เสียชุกกับปุตสามเจ็ดสิบเอ็ดเสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพูกนี่เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบดีเกี่ยวเตื้อมันเป็นวันฮ้อนวันไม่เนอ
0: บัดแจกาตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชีพคนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยกาจ้ะ
1: โอ้ถ้าบัดเจือก็ตามใจลุงโจมเตอเนอ

0: ันเข้าแหลงแล้วกะ
1: โยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังกะขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผทักคนเจือล้ํากับบัดนี้ของยังอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆเตะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้า

0: ลงครับไหวฉาเนอตุลุงผมจอมไหวฉาตุลุงรับราชการตุลุง
1: เออเสียงไผ่มาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้ยมจมกันอ่ะเออมีอย่างกะหืม
0: อันขอตุลุงจ่วยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลงเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแตกดังลูกๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอฮือดีแถมกำหรือของอย่างอี้เจื้อแตบะได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บะแตเจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากา
0: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเลือไปเลือกหน่ะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่หวานใจยะทืดไฟไหม้หลงเข้าทืดๆเออม่วนแท้เนาะ

0: โอ้ลุงวิทย์บัดเดี๋ยวล่ำซ้ำแต่ขายคอมพิวเตอร์โอ้ยไปทางใดเขาก็อู้ถึงลุงวิทย์นะ
1: เรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาย ุคไผยุคมันแม่นกอบ
0: แต่เนอะ
1: ยุคนี้เป็นยุคคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
1: หูแล้วก็เฉยไว้ขนาดสัตว์เลี้ยงเปิ้นยังเลี้ยงด้วยคอมพิวเตอร
0: ์
1: มีสัตว์ให้เลี้ยงทุกอย่างจะบอกเ
0: ออโอ้แล้วนั้นเหลิงเปิ้นเลี้ยงอะไรอย่างอ่ะ
1: อ๋อนั้นเปิ้นชอบเลี้ยงแกะ
0: แล้วลุงเนาะเราเลี้ยงอะไรอย่างครับ
1: ปุณเนาะนี่ชอบไปทางไก่จน
0: มีวะ
1: มีกะถึงวันนี้เดือดร้อนกันเหมือนจะตายฮั่น
0: เอ๊แล้วน้ำมักเนาะเปิ้นเลี้ยงอย่างครับ
1: เอออันนี้ชอบกินอย่างเดียว
0: กินยังครับ
1: กินซี่โครงไก่ต้มใส่บะฟักมนปลายบะปอมักปะทูก็ว่าปะทูแปงนั่นจมหื้อตัวเก่าเนาะมาเดียวไปกินปลานีนพุ่นแถมหมอ
0: มักว่าจะอย่างอั้นได
1: ้ก็มักไผ่มักมันดู
0: หน่อย

0: ให้ยังไฟเฮ้ยขอจะตังแถมมากะอีก
1: ไฟจะไปโรงเรียนไฟขอฝากแถมมากอทุอุ้ยเลี้ยงหน่อยโรงเรียนเปิ้นห้ามมาไป
0: เมื่อก่อนเล่นเกมกดมาเดียวมาเล่นทาตาคอดตะคอดนี่แถมมาเนอะ
1: เปิ้นห้องแถมมากอด
0: โอ้นั่นเนาะ
1: บัจจิซันตาคอดเปิ้นเอาไว้เลี้ยงบัจจิเล่น
0: เลี้ยงถูใหญ่มาบ่ปอจะมาเลี้ยงอะหยังฮู้แถมผีเบาจะมาชูนี่อุ้ยหม่ำกล้วยใต้เลี้ยงลูกแล้วอันนี้มันจะเอาหยังมาเลี้ยงมาให้มันกินนี
1: ่ก็บ่ได้เอาหยังให้มันกินน่ะกะแหนมันจึงมีในนี่โหมดละ
0: หยังได
1: อันจะบอกให้แหนถ้ามันแค่อยากกินหยังมันจึงจะฮ้องถ้ามันอยากกินแหนมคือกดปุ่มนี
0: ้ไหนปุ่มไหน
1: ปุ่มเนี่ยถ้าอยากกินข้าวกดปุ่มนี้คือจำไว้เนอะถ้ามันอิ่มมันก็จะใส่หัว
0: อันบอก
1: ถ้ามันใครแอบแหนมแหนมมันจะดำอุ้ยจ่อยจัดการฮื้อกำเนอร์
0: ฮั่นบ่
1: อันนี้ของแอมอันนี้ของเก
0: ๋ออ
1: ันนี้ของแอนของแหวนของโบของติ๊ก
0: ปัดเท่า
1: ปาลเนอร
0: ์แม่นมดกันนี่เออกันเดียวนะไปนะไปเฮ้ยอันถ้ามันโอ้ยนั่นโล่นไปปูนละก๋อยโอ้ยอันหนังเนี่ยบักกอดเกิดเนี่ยมันเลี้ยงอย่างได้บักกูก็บอกหูชักเตื้อรู้เนี่ยแก

0: โอ้ยเป็นเว้นไปกรรมอย่างร่ำเหลือไอ้ก็กอดแกเกิดน่ะเลี้ยงของหลานตัวบะป๋อเอาของลูกของหลานเพิ่นมาเลี้ยงแถมเฮาก็บอกเคยเลี้ยงชะกรรมเตือนนี่โอ้วันนั้นห้องแถแล้วเฮ้ยอันน้องฝ้ายว่าถ้าห้องเฮากดกินข้าวอีหรอกกดเนี่ยกันเนี่ยอะไรหับเอาหับเอากว่าไอ้ไอ้ชายหน้าแล้วเฮ้ยมันหุกกรรมลุ่นแน่กะหันกว่านั้นห้องฉันละหันเอ๊อันนี้ลองกดไอติมกว่าหรอหันกินแต่กว่าไปดีเองดูแหกกว่าโอ้ยจับจับแฉบอย่างดวงจ้ะโอ้ตัวปุ้นห้องแถมละอันเดียวอันนั้นยากอย่างหงวันเด้าแหตั้งนี้ก็ห้องแถมเมาะแหตัวนั้นก็ห้องแถมเมาะหันตัวนี้หน้าดำคือลือน้องฝ้ายบอกแต่เจ้าว่าถ้าหน้าดำมันให้อาบน้ำเอ๊ะสงสัยมันได้จะห้อนกันฮะดูเอ้าห้องเป็นมูเฮ้ยเฮ้ยป้าป้ากันลงถังเปรย์อาบน้ำพร้อมกันเนี่ยเอ้ามาเนี่ยมาอาบน้ำอยู่ด้วยกันในน้องทำมากอดเน่า
1: อุ้ยฝ้ายมาแล้ว
0: เอ้ามาละกาฝ้ายเฮ้ย
1: เป็นได้พ่องอุ้ยเลี้ยงทำมากอด
0: ปวดเจ้าหน้าดำคือลือมันได้จะห้อนเฮ้าอุ้ยอ๋อเจ้นายถังเปน้ำเต็มมาสมัยเดียวเนี่ย
1: โหมันเป็นคอมพิวเตอร์นะ
0: หาม
1: ันก็ชอดหมดแกอุ้ย
0: อังแถม
1: หมอหมอเนอซื้อไซเปิ้ลเนอร์บ่ซื้อไซตึกบ่เฮียนหนังสือเนอ
0: โหเปิ้นชงไปห่ำไปเฮียนจะมามัวเมาทำมากอดมาเกิดอันยังหูผีเ
1: บ
0: า
1: บ่ซื้อไซตึกบ่เฮียนหนังสือ
0: บ่จะมามาแปลงงานอย่างอีเนอไงมาฮื้อทำมากอดเลี้ยงชูบ
1: ่บ่ทำมาอู
0: ้บ่บ่จะ

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ไปเฮ้ยไป
2: เจ้า
1: ไปมาลองไปดูลอง
2: คนใส่เสื้อแดงมาอุ้ย
1: ฮะเสื้อแดงกะอันถ้าเพื่อนถามบอกอุ้ยบาอยู่เอโนโนโน
0: ลุงตาลุงตาลุงตาใครอยู่พ่องอ่ะอ๋อน้องลุงตาอยู่กับครับเนี่ย
2: อ๋อตะกี้อุ้ยบอกว่าถ้าคนใส่เสื้อแดงมาหาคือบอกว่าอุ้ยบาอยู่
0: เพื่อนบอกเมื่อใดอ่ะน้อง
2: ตะกี้นี่บ่ได
0: ้เอ๊ลุงตานี่จะได้ลบกันลุงตาลุงตาเอ๊อย่างไรนี่ลุงตา
1: ครับเดี๋ยวๆชอบหาบุหรี่อยู่โอ้โหคุณประหยัดกันครับ
0: เออสวัสดีสวัสดีคุณตา
1: คุณโชคชัยมามากะ
0: คุณโชคชัยไปได้มา
1: เอาสวัสดีครับ
0: เออสวัสดีนี่ผมมาหนังสือเตือนมาส่งนะ
1: อ
0: ัน
1: บอก
0: เดือนหน้าลุงตาจะได้ส่งเงินแล้วเนี่ยจะไปถึงมีปัญหานะ
1: โอ้ยเจือในเครดิตกะใบใจเหมือนว่าพันหิ้วมันแล้วนะ
0: แน่นอนบอก
1: เออมันมีปัญหาครับ
0: อันผมก็จะขอลวดไปก่อนเด
1: ้อสวัสดีครับ
0: เออสวัสดี
2: อุ้ยอุ้ย
1: ยังแกมบอก
2: โรงเรียนวันนี้เปิ้นเหือสตางค์ไปจ่ายก้าเทอมไปวันนี้วันสุดท้าย
1: ป๊อรอแถมสองทำวันบ่ได้กะฝ่าย
2: บ่ได้ต้องเป็นวันนี้เปื้อนน้องเปิ้นหือกันหมดแล้ว
1: อ้อเสื้อแดงออกไปจ่ายกูยังรูปๆลับๆอยู่เสื้อขาวมารบกวนฉันละลุงเนี่ยฮ่าไอ้ลูกใจเสื้อดำมาห้อมฉันละอีเฮ้ยแก

0: ่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ใจเชื่อแดงมันนี่ใจเต้นตุบๆแล้วเชิญขึ้นบนบ้านครับ
2: เอ๊ว่าแต่ลุงตาอย่ามาใจเย็นแต่เย็นว่างอ่ะวันพูกแล้วมาวันสุดท้ายนะอย่าต้องส่งเงินน่ะเอ๊อย่างดักปิ้งฮะ
1: โอ้ยวันพูกมันมาใจวันนี้หรอก็ละอ่อนเขากำลังชงมาอยู่นะ
2: อุ้ยหน่อยกา
1: เอ๊เขาโทรมาบอกแล้วนะเขากำลังชงลูกกรุงเทพมาอยู
2: ่อืมนั่นๆๆมันเป็นอย่างเอี้ยลุงตากู้เงินมาเยอะนานะคายเข้าแล้วก็ต้องส่งกันรอไอ้อย่างกับละอ่อนนี่แสดงว่าลุงตามเยอะนาแต่นี
1: ่เอ้ไปอู้อ่านกาเยอะนานี่มันเยอะแต่เนาะหมกป้อใช่หลองกินไปอีเนาะแล้วก็อันเงินแถมชวนนั่นละอ่อนเขาไปลงทุนรับล็อกมาชุนหายนะ
2: มันเป็นจะเอียนะหมู่เฮานะตอนกู้เงินบอกพนักงานว่าทำนานักตีแต่ก็บักกี้ให้เวลาส่งก็มีปัญหาจะเอียนี
1: ่เอ้คุณประยัดบัดเจือถามคุณตกใจเถอะคุณชุดที่นั้นก็ได้ผมบักเคยมีปัญหาชัดเจือ ล่ะ
2: แน่บอกครั้งต่อไปเนี่ย
1: อันรับรองได้เลยคร
2: ับ เออแน่ผมก่อนจะลองพัดคอหนุ่มกำผมไปก่อนเนอะ
1: ครับยินดีนะครับ
2: เออสวัสดีนะ
1: ครับผม
3: อุ้ยอุ้ย
1: อย่างแถมอ๋อกูจะดุ้งแล้วอีกท
3: ีครูเอาสตางค์ไปซื้อชุดพละ
1: ป๊อเอาไปไม่ได้แถมอ
3: วันเนี้ย
1: มันถูกได้ก่
3: อบ่ได้ถ้าบ่ได้วันนี้ตึกบ่ป้าเฮียนอายฮือเปิ้น
1: แน่แน่มาเล่นแกมคู่ลูกแน่อันเชือแดงเปิ้นดูไหนอยู่เบ่ามันยังป๊อพัดผ่อนกันได้เชื่อขาวนี่อยู่เฮือนเดียวกันแต่ถึงบอกไว้ชักคืบชักเยี่ยมแต่กูตกใจกูตกใจ

0: โอ้สวัสดีครับพ่อไอ้จะมานั่งเงางกบัสบายกะครับ
1: อ้าวสวัสดีถุงน้อยโอ้ยเจ้าหน้าที่ทกช.เปิ้นมาตวยเอานี่2เตื้อแล้วลูกพ่ออุ่นใจกับลูกเนี่ยละ
0: โหก็จะมาอุ่นใจหยังกับผมก็จะมาเอาก้อยพ่อให้ 15,000 เนี่ย
1: หา
0: เอาวันนี้ตวย
1: อั้นแค่หม้อ
0: เดี๋ยวผมจะปีกแล้วเนี่ย
1: โอ้ขอพักผ่อนเดือนหน้าบ่ได้กะลูก
0: บ่ได้แหนมคูกแหนผมจะมาฮื้อเปิ้นทางวิไลอ่ะ
1: ป้อเป็นว่าเชื่อขาวนี่มาแรงแฉงเชื่อแดงทกช.อีเนาะ
0: เป็นยังไงมา
1: พักผ่อนถึงบ่ได้เนาะตุกใจอีป้อตุกใจ

0: 半丁บอกว่าเมาชีวิตเฉียเวลาเมาชุลาเฉียความฉ่ำคันเมาการทั้งนั้นจะมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะมดดีเมาโถเพนี้ระวังจะเป็นเอ็ดป้องกันได้แต่ฮักฉาบหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉ่ำชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลุงน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ลุง
1: จะเอาถุงยังมาแทนลุง
0: ก็เอาถุงเขี้ยวๆเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปทิ้งจังอย่างกับชีวิตตําเหลือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจํางวดหยับทางโน้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นทางโน้นใช้ร้านเว
0: ป้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนหยับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนยับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบับฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ทีแยกไฟแดง

0: ลุงเฒ่าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินยังล่ําเหลือเหล้าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเหล้านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆจนหวานทำให้ตับแข็งแรงเหล้ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังว่าพอหายลุงนี่เกี่ยวปัดชงปัดเช่นอย่างปู่หยงต้งจะไปว่าลุงชั่วน้อปะหมูแกะหมูปะหมาแกะหมาปะจำงวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: ไอ้ดีมีคนเล่าว่ากันว่านะไอ้ดีมีของดีแท้คะ
1: โอ้ลูกพ่อจายถ้าบ่ซักลายบ่ใจพ่อจายบ
0: ่ฮั่นแลมีอันหยังดีฮะ
1: อ้ายนี่นะได้มาตั้งสมัยป้าอุ้ยแล้วเนอะ
0: แม่นได้
1: เปิ้นห้องเสื้อยัน
0: คาม
1: อยู่ยงคงกับพันฟันแตงบ่เข้านะ
0: แต่ว่
1: าแต่ก็อาจจะเล่าให้ฟังนะวันนั้นนะไอ้ถอดเสื้อยันไว้ข้างฝาม ันมืดเมียไอ้บ่หันเปียไปใส่อ่ะมันนึกว่าเสื้อมันเนาะลูกห้องให้กินนมอ่ะมันเอาลูกไปกินนมดูดนมบ่ออกคิงว่าคามก็
0: เบาๆหน่อยไอ้ดิใครแก่ไปกา

0: ื่องตั้งยุกยงคงกระพันในผมบ่ไข่ห่มแต่ใดไอ้ผมห่มไปตั้งมหานิยมบุด
1: อั่นแหละถ้าจะมีของดีเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ป้อตัวไอ้ผมมีขุนแผนนะคนบอกขุนแผนน่ะคนฮักคนห่มโดยเฉพาะสาวๆนี่น่ะสิ่งหยังอ่ะแต่มันบ่ไข่มีเงินน่ะวันนั้นผมไปปะอาจารย์แถวคนเพิ่นบอกว่าเสน่ห์แต่บ่ไข่มีเงินโอ้เปิ้นก็เลยเอานางกวักฮือน่ะค่ะผมเอาไปห้อยไว้หน้ารถกับขุนแผนน่ะโปดเต้าผมจอดรถไว้กําเดียวน่ะรถผมสั่นทุดทุดๆอ่ะผมก็นึกว่าขโมยมางัดรถผมแหละเป็นว่าขุนแผนปั้มนางกวักอ่ะ
1: เปิ้งดีเตอ้ายหันละอ่อนเต็มรถยับๆลูกคิงกะ
0: กุมารทอง

0: ันเรื่องอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมนะผมบ่ฮู้ฮู้ไม่ต้องโจรไก่บุ
1: ญก็ฮู้ข่าวว่าไปโจรมาตลอดใช่กะวันนั้นได้ข่าวว่าการมานี
0: ่อ๋อไอ้ไก่ปูโมนนั่นก็มันบ่กินเงินโจรมาได้กับการสลวดผมเลยจัดการให้เมียผมห่อนึ่งไปขาย
1: อันแลถ้าจะขายดีเนาะ
0: บอกแล้วเหรอไก่ตัวนี้มันบ่กินเงินขนาดห่อนึ่งไปขายเขายังแปะบ่ยอมจ่ายเงินสดอ่ะ
1: โหบ่กินเงิน

ไปทั่วนิสัยก็เริ่มออกลายจากดีเป็นหายวางมาดไปทั่วคิดว่าข้าดังกับฟ้าบ่สนเลยว่าใครเคยช่วยตัว

0: จ๋อยเอาสตางค์ให้เฮือนยืมแม่นก่อ
1: แม่นแล้วเหรอ
0: เอาเฮือนมันยืมเท่าใด
1: เก้าพันเนี่ย
0: โหไอ้จ๋อยตึงมื้อตึงวันนี่นะสู่ตึงบ่นับบ่ถือค่ากะยังบ่อู้คือค่าฟังสักคำเป็นยังอี้บ่เอาเงินคือเพิ่นยืมก็บ่อู้เอาเงินไปกินเหล้าเล่นจู้ก็บ่อู้คือฟังค่าของเงิน2ปันซื้อหนังสือให้ลูกสู่เป็นจ้องเป็นเดือดเฮ้ยปาดขอหิดีก้าผัวเนาะผัว
2: บ่

0: ครประตูง่ายกรรมลุนใครประตูง่ายกรรมคุณลุนใครประตูง่ายกรรม
1: บักไข่บักไข่เงินหลังนี้ไม่ใช่แผงไม้ต้นลาชีเรา
0: ใครก็ว่าบักไข่ฮะใครก็ว่าบักไข่ฮะใครก็ว่าบักไข่ฮะ
2: จ้อยเฮ้ยหัวอีลุนเมื่อค่ำเมื่อคืนน่ะบ่ต้องไปเตะมันนะเฮือนน่ะแม่จะย่ำใส่เล็กก้นบ่ได้แกงดีขวายงามก็เตะก็ได
0: ้แม่เมียจะไปปัก
2: อีลูนเฮ้ยอีลูนมึงยังบ่ใครประตูคือผัวมึงแห่งันเฮาบ่ใครเฮาบ่ใครอีแม่จะไปปักผัวเฮาบ่ใช่ผัวอีแม่ส้มก็ปอเกลือเนาะเอาลูกเอากันเฮ้ยตายๆเถอะเนอะแม่เนอะบ่ตายจะไปยังไก่ทะล้ำเนาะ

0: นอกผัวค่ะหับเงินเดือนมาเล่าไทยไปกินไปนั่งกินเล่านอก
1: อย่าไปปากจะไปปากเงินค่าบ่ใช่เงินสู
0: แม่นบ่ใช่เงินค่ามันเงินสูแล้วเล่านอกน่ะมันขวดเต่าใด
1: ปั้นปลายบ่ได้หร
0: อไอ้จ้อยไอ้ลองกึดก้อยหรอว่าเล่านอกน่ะมันขวดปั้นปลายบ่เดียวเนี่ยเปิ้นลนน่ะลงกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่ายุคนี้น่ะช่วยกันประหยัดเฮาเป็นคนไทยต้องใจของไทยกินของไทยเอวเมืองไทยเงินจะบ่ได้ล้วนไหลไปต่างประเทศ
1: ฮู้ไอ้ฮู้ต่อไปนี้ไอ้จะเลิกกินเหล้าไอ้จะกินตึกวันนี้เป็นวันสุดท้าย
0: สาธุขอคือมันแน่สักหลายเตอะไปไอ้ไปอาบน้ำมากินข้าวแล้วก็เข้านอน

0: แน่คุณจ้อยไหนว่าคุณจะเลิกกินเหล้าคุณกินเหล้าให้มันอยู่กะ
1: ว่าไอ้เลิกกินเหล้าออกมาไอ้ก็มากินเหล้าไทยไอ้ก็ฉันลองตามนโยบายของรัฐบาลแล้วลุงเป็นคนไทยช่วยกันประหยัดกินของไทยดื่มเหล้าไทยเอาเมียไทยเที่ยวเมืองไทยแล้ว
0: แมวมันเคยกินป่ามันบ่กินแล้วมันก็ต้องด
1: ม
0: ว่าอยากก็มาแกงออดแกงเอ็ดสูนี่นะแมงหางงอสีตีน
1: แมงหางงอสีตีนชูน่าข้าเป็นหมานุ่นชูนะแมงสีตีนมีเขา
0: โหแมงสีตีนมีเขาโหผัวเขามาด่าเขาเป็นงัวเป็นควายรู้นี่โอ้บ่าแมงก้นด้านเปล่าต้นไม
1: ้แมงก้นด้านเปล่าต้นไม้โอ้วอกนนี่ฮะนี่จริงมันต้องมาด่ากันเป็นวอกนี่จริงลงมาเลยลงนะ
2: ยังยังบ่จอยยังด่าอีลุนมันก็เหมือนด่าอีแม่อีลุนมึงก็ได้ปากหน่อยบ่เข้าเรื่องสู้เขานี่มันผีเข้าผีออกถ้าดีต่อกันนี่หูยอย่างหนังชีวิตถ้าผิดกันมานี่ขาลึงปึ้งปังอย่างหนังสงครามบ่อายเฮาปั้นเขาพ้องกันมึงเฮ้ย

0: จุงอ่ะจุงไปตำใช้ก้นเทวดาน่ะปุ๊ดๆๆๆ
1: ลุงลุงลุงมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยแถวนี้เขาห้ามบุคคลภายนอกเข้านะเห็นป้ายไหมนั่น
0: อันนี้ภายในเขียนละวัดก
2: ับกำมือถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้เจ้าม
0: าได้มานี่อย่างลูกครับผมมาพอดตึกมาได้ครับ
1: อะไรนะไม่ได้นะตึกนี้เขามีเจ้าของลุงดูไปกี่ชั้นล่ะ
0: สองชั้นครับ
1: ลุงดูสองชั้นลุงต้องเสียเงินชั้นละร้อย
3: คุณกำลัง
1: ชั้นก็200
3: เจ็ดวิทยุอินเทอร์เน็ต
1: ลุงจะได้หรือไม่ได้เนี่ย
0: ลูกแล้วลุงก็ลูกบ้านนอกมาลุงก็บอกหูเรื่องหูเล่าเนาะลุงก็เช็ดตังติดมาร้อยกว่าบาทเอาอีบ
1: อเอาไงดี
0: ลุงขอเฮ้ยร้อยเนาะสองชั้นน่ะ
1: เอาตกลงผมเห็นใจลุงนะจ่ายมาร้อยบาทแล้วลุงรีบไปนะ
0: ครับก็เดี๋ยวว่ามันหมอกลวกหมอกใดความจริงเขาบอกไปเป็นชาวยัน
1: ลุงมาบ่นอะไรอยู่ยังไม่ไปอีกเลยเนี่ย
0: ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ

ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ถึงเหมาะนักแกเฮ้ยลูกชิ้นก็เหมาะน้ำก๋วยเตี๋ยวก็เหมาะถ้าเสียดายมันแปลงได้ถ้วยถึง12ก่อนแต่กิน2ถ้วยก็การลดจะวิทย์ทำมะเอ๊ะจริงยังไงดีฮะเอาอย่างอีเว้ยลบขนหน้าแข้งเข้าใจอลาอาแปะอาแปะอาแปะมาเนี่ยก่อนเนาะมาเร็วครับคุณลุงจะสั่งอะไรอีกครับจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งเลยหรือว่าจะสั่งข้าวผักข้าวหมูแรงก็มีครับบัดแก้อย่างอันนะวันนี้โอ้เกินลงไปโลก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนี่ยกินไปกินไปอย่างเส้นผมก็ว่าอย่างเนี่ยตกอยู่ในเนี่ยโอ้ยมัดซกกระปุกขนาดโลว่าแปะไอ้ยามันตกลงไปไรยังไงวะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคุณลุงอย่าไปพุกมั่งนะถ้าพุกมั่งแล้วคงในร่างเขาจะหาว่าอ้วนสีกว่าปกนะเอาอย่างนี้อ้วนจะทำให้ลื่นใหม่อีกถ้วยหนึ่งรวยใหม่คิกเงินนะลื่นเฉยๆลื่นอย่าพุกมั่งนะขัดใจไหมเว้ยไล่ๆๆๆๆมันตกลงไปไรยังไงวะ

0: อ้ายนายมาแหละปู่มาเฮ้ยเวียงอย่ามาเอ็ดข้าโลดมันแปลงแล้วไปแต่ก่อนนี่เขาเก็บ5 บาทมาเดี๋ยวเก็บ7 บาทข้าเหลือไปลงเหนือปุ๊บเลยบ้านไปฉองกิโลแล้วก็เตี๋ยวปิ๊กมานี่โอ้ยอีกโอ้ท้อท้อเหี้ยเตอะย่างกับควายเสาน้ำถ้าใครลวกเหลือไผบ่ได้เนี่ยลวกบ่ลบบ่ว่าขอได้ข้าดึงมาเช่าไว้มาเอาเปรียบข้า
1: โอ้ก่อนอีหล่ำเหลือไปป้าป้าปู่มาจะมาตายเฮี้ยนี่เห็นบ่ได้อ่ะขอยืมน้ำจากก๊อก
0: เออบ สวัสดีครับผมชื่อลิศครับชอบกินแบกด้วยครับ

0: ัสดีครับแม่แสงโหผมปะไอ้ลิดลูกใจแม่แสงอ่ะเมาเหล้าอยู่ปากซอยแปลงตายังตะฟังหยุดปากลากดินโหโหมันอวดว่ามันกินเหล้าแบกแถมซ้ำนะ
1: ไอ้ลิดกินแบกผู้โทธรรมโมสังโฆเงินเดือนออกบ่เข้าบ้านบ่เข้าจองกรรมเดียวก่อนจะก้อยย่องไปพอมันบ่ฮื้อมันได้หูตัว

0: ครับต้องการอย่างผมครับใจครับ
1: รวยเต็มทีกับมึงอ่ะเงินเดือนออกมาเข้าบ้านเข้าจองหูข่าวว่ากินเหล้าแบกไปเจ๊กะ
2: อ๋อเป็นว่ารวยกันเนี่ยได้ข่าวว่าเงินเดือนออกไปกินเหล้าบงเหล้าแบกแตกอ่ะแต่บ่มีปัญญาซื้อสินให้เมียใส
0: ่เหล้าบงเหล้าแบกอะยังแม่เมียเหยเสียงชูนโก้ง5บาทไปจ้ะ
1: 5บาทไอ้เล็กช่างคือแม่เท่ามึง2กง
3: แบล็กด็อกแบล็กไทยท่านที่อยากมีเรื่องแต่ใจปากกายอกแบล็กด็อกสัก2กงแล้วท่านจะสลบยังบ่ฮู้ตัว
1: ไอ้เล็กแถมกง

0: ามสูล้ำว่าสูจะเอาอย่างใดระหว่างเล่ากับเมียน่ะสูจะเอาไผ่ถ้าเอาเมียก็หื้อเลิกเล่าถ้าเอาเล่าก็หื้อเลิกเมีย
1: โอ้ยผันเหยจะไปย่อยอย่างล้ำหรือไอ้กินเล่าไอ้ก็บ่ใช่กินคนเดียวรู้ไอ้ก็จวนแม่เฮาไปกินตัวบ่ใช่กะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นว่าอย่างอั้นกะปึ้งตีเตะแม่ข้าบ่เข้าวัดเข้าวาก็ป้นย้อนติดเหล้ากับสู่รุ่นนี
2: ่แกเท่าบ่อยู่จำเท่ากินเหล้าป้อบ่ฮู้วันเสาร์วันติดเธอจะจวนข้าชะกรรมกับป้อบ่มี
3: ฮะข้ากินเหล้ามีปัญหายังข้าบ่จะได้จกกระเป๋าตัวเก่าโลข้าแอบกินครับไอ้เล็ดบ่ย่าถ้าสู่ใครกินสู่ย่ำไปซุ่นติปันมีศพติปันคุณแห่ใหม่ปุ้น
0: อ๋อบ่เดียวนี่เป็นว่าอีแม่มาเป็นใจไอ้เล็ดผัวให้อย่างอั้นกะตึงวันเนี่ยมันมีปัญหาในบ้านในจองก็ย้อนเล่าแบกเล่าแบกนี่ละบอกเอากะได้กะเฮือนหลังนี้มันมามีไผ่ปั๊บปุ้งมาเมินน่ะนี่มาไผ่ใหญ่เข้ามาถ้าจะคือมันแล้วไปเห็นเลยมามา

0: ไอริสกับอีพันพิษกันอีกแล้วครับท่านดาดีมีคุณภาพม่วนทั้งวันมันทั้งมวลหาฟังได้ตามคอกหัวและกลางกองทั่วไปซาวเอสสร้างสรรค์ดาดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน
1: ไอริส
2: ขอเล่าแก้ว

0: โอ้ไว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันพวกนี้จะเกี่ยวเข้าไหนนานะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะเออ เปิดปักกระตื้นพอก่อนนอเออเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร482เสียชุกกับปุด371เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพวกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยทึดบัดดีเกี่ยวเตื้อมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เนอะ
0: บัดแต่กะตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชิปคนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยกะ
1: โอ้ถ้าบัดเจือก็ตามใจลุงโจมเตอะเนอะ

0: ันเข้าแหลงแล้วจ้า
1: เอาโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก้าขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ํากับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้ะ

0: ลุงตะลุงครับไหว้ฉาเนอะตะลุงผมจอมไหว้ฉาตะลุงรับราชการตะลุง
1: เออเสียงไผ่มาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมโจมกันน่ะเออมีอย่างกะหืม
0: อันขอตุลุงจ่อยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเจอไฟไหม้หลองข้าวผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแตกดังลูกๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอหื้อดีแถมกำลุกของอย่างอี้เจื้อแต่บะได้เกิดว่าประกาศไฟไหม้บะแต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเลือไปเลือเงี้ยนะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่หวานใจยะทืดไฟไหม้หลองเข้าทืดม่วนแท้เนาะ

0: ก็นึกว่าพี่แสงไปอยู่
1: อยู่กาไม่อย่างต้อง
0: เฮ้ยพี่แสงเนี่ยเมียไอ้เกี้ยวนะขี้ข้านอย่างซึ่งมาเต้าบะเปียงเด้อผ้าควรนี่บ่เคยซักคือผัวมันเลยอ่ะ
1: โอ้ยต๋องเมียมาแก้วขี้ข้านนะยังดีกว่าป้อหัวปี
0: ้
1: ป้อหัวปี้นะแรงมากินเหล้าเมาเหี่ยวสเตียวป
0: ี
1: ้เนี่ยเป็นคนเอาเตียวไปซักเม้นเม้นว่าแล้วใครหักเหี่ยวคนเท่านะมันจิ้มเหมือนเหี่ยวละอ่อนเน
0: ้อแต่พี่แสง
2: เออกินข้าวไงแล้วบ่ต้องไปเกิดกาหยังเนาะเล่าหวันป้อหัวแม่ผัวเน
3: า
2: ะ
3: ฮ่าไปจะเรื่องของกูอ้นละจะไปปาก
2: มันเป็นใจได้สูงวันใดบ่ได้เล่าหวันเปิ้นนี่มันเป็นใจได
0: ้เออเองของนี่นะวันใดบ่ได้เล่าหวันเปิ้นนี่นะมันเก็บหัวจะบอกคือ

0: อ๋อพี่แสงแต่ว่าพี่แสงหันก่อน
1: หันยังต้อง
0: หอกับไอ้คำกับพี่บัวน่ะกะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องเงี้ยพี
1: ่เออเป็นหูมามือแล้วล่อต้องเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: เฮ้อพี่แสงเล่าควันเจ้ากะเจ้าตึงเหมือนยอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งป่อกำนัน
1: แน่จริงก็ยังบับไปพี่บ่เจ้จะกลัวป่อกำนันกับหน้าผัวปี่เนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งป่อกำนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามศอกไปบอกคือป่อกำนันด้วยอีบัวถือทึ่ง

0: ำนานเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอไปเดียวนี่นะพี่แสงไก่ตองกับเธอนะเล่าก่อนเจ้าเพราะว่าเจ้ากับไอ้คำน่ะเป็นจู้กัน
1: เพราะมันมีใจล่ะ
2: ตองแสงไปเล่าขวัญเปิ้นเนี่ยหยังเฮาหันยิ่งหงายใจคว่ำกะถึงไปเล่าขวัญเปิ้น
3: มาหันเก้าหันเขาซ้อนรถกันบ่ได้ป้อกับนั่นกับมันกันวันนั้นเจ้ากับหันเอามียิงซ้อนรถใส่แว่นตาผมยาวเหี้ย
1: โอ้เล่าขวัญป้อแถมกะปั๊บซองตอเฮียดีก้าคนอย่างว่าปากบ่ดี
0: ป้อกับนั่นเจ้าข้าเจ้าตึงบ่ยอมเนอ
3: บ่ยอมจะเอาอีกได้ก็ว่ามาแล้ว
0: ก็จะปั๊บพี่แสงไก่ตองกับเธย
1: ฮอจะปั๊บจะได้ก็ว่ามาแล้วกี่ร้อยกี่พันว่ามาแล้วฮอบ่จะเคยกลัวเด้อคุณนายบัวถึกทึ่ง
4: หยุดหูปากคำเดียวบอกคำนั้นจะจัดการฮื้อโอ้ย

0: ต้องจะไปใกล้คนมาเน
1: อะอ๋อเป็นพ่อบ่ได้แล้วพี่แสงอ๋อไปดิสังเวชเนาะมานี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างกระจัดใหญ่ตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ล่ะ
0: จ้อยมานี่ปากอีตองกระเทยจ้อยน้อย
2: หืมเล่าขวัญคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าขวัญมาเสียมาดีปากเกี่ยวสวนปอลมแถมกำนี้ให้มือไปเล่าขวัญจ้างเด้อตองเด้อคือจ้างดีหัวสวนปากว่าเขียวเก้าหูมันจะได้สมใจมึงลาบบ่าลาบหูชอบลำ

0: วยอีน้อยกินข้าวพอหน้าเปิ้นพ้องกะลาบอยู่ใดอยู่น้อยอ่ะกุ้ยลาบอย่างรถต่างเฟืองอ่ะ
1: ป้อจะไปว่าอย่างอันกะคนอยากกินข้าวลูก
0: ป้อกินนักเงานัก
1: กินนักเนี่ยมัดนักนะป้อ
0: นอมันนอบึจ๊ะ

0: พ่อหลวงมาเดี๋ยวนี้ข้าตึงมายอมเด้อผัวอีน้อยนี่มันกอดอีล่าอีล่านี่มันเป็นน้องเมียมัน
1: โอ้ไอ้จีไปกอดน้องเมียยัง
2: เฮาถึงกอดไปเลยพ่อหลวงเฮาอยากกินข้าว
0: พ่อหลวงต้องจัดการเด้อยับมันไปใส่คอกเลยมันจะได้หูสึก
1: ลุงสิงการจับการยับนี่มันยับกันไปได้มันบ่ใจไผที่ไหนลูกหน้าก็ปะหูดังอันหนึ่งก็พ่อเมียอันหนึ่งก็ลูกเขยแล้วไปหายไปเหียไอ้จีสำนี่จะไปยะอย่างอันอายหรือเปิ่นมันบ่ดีไปปากันปิกเด้อไปพ่อหลวงอยากกินข้าว

0: วันนี้หวีผมเริ่มไม่เฮาน้องรีนวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรีนมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรีนเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดือนไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของแอปเปิ้ลขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไอ้ติ๊บนี่มันเป็นไ
0: ผเมียไอ้นักกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไอ้น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนักกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยโอ้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ค่อยๆอู้นะไอ้เพิ่นน่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องทั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: หน้าด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวละกะเสาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ฮึปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าเป็นใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพอฮู้ดังอย่าปะมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮ้ออย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: ใส่กันอย่างมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊กเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
2: ว้ายอะไรอะไรเนี่ยนี่ครอบหัวกู
0: มาหัวมันจนกูก่อนเหรอยังถนนมาปุ๊บละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู่
3: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: ไอ้บุญบึ้นขอเข้าไปบ้านกำ
1: ไปยะยัง
0: ขอไปเปลี่ยนร้อนตีในเฮือนไฟกำลมปัดกันเปล่าตกใส่แตกไปสองแผ่นก่อน
1: แถม2 3วันก่อนไอ้จะเข้าไปจะแปลงเล่าเป็ดเล่าไก่อยู
0: ่หือผัวบ่ฮู้ใจ

0: มาแล้วมาแล้วหัวสุดติฮักอ้ายไม่กินข้าวไงน้องลาบจีนสดีขมขมหนึ่งไก่ก็มี
1: อืมลาบวันนี้ขมดีเนาะลำก็ลำลำแต่แต
0: ่อ้ายน้ำเย็นมินีเนอร์จีนเข้าจีนน้ำเดี๋ยวไอ้เข้ามาพอในเฮือนได้กำพวกขึ้นมากินเสาพ่อจะถึงแปรละไอ
1: ้เออกำเดียวก่อนไอ้จะไปดาแกบเป็ดกับข้าวไก่ก่อน
0: ผัวบ่หูใจ

0: ไอ้บุญไอ้บุญฟังไปตรงเตื
1: ้อ
0: ปีกมาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
1: เออมาเอาละเมียงตรงก็ยังมีอยู
0: ่ไอ้บุญไอ้บุญขอปีกมาพอเฮือนในเฮือนนี่กำจะเอายาอย่างมาพ่นคือมันตายฮะ
1: บ่พอละเฮือดก็เฮือดน้ำมันใจจ้างลูกไอ้จะไปเกือเข้าเป็ดเข้าไก่อยู
0: ่เออหัวบ่หูใจ

0: ไอ้บุญบึดไอ้ปิ่งมานอนบ้านน่ะ
1: โอ้อย่าไปปิ๊กจะได้เป็ดไก่งัวควายนี่หรอกแล้วไผจะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผจะเฝ้าก็จ้างเต้าตึงบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงไหนเป็นเดือนเป็นเดือนน่ะตึงบ่เมื่อนอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าพาอ้ายตายกลางโต๊ะนี่นะแล้วไผจะฮู้จะหันอ้าย
1: โอ้บานเหยคนเฮาถ้ากรรมมันมาถึงนะอยู่ที่ไหนมันก็ตายสัมมนาอยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้อย่างอีกก็ดีละน้ําบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้อย่างอีกเขาเจ้าจะปิกบ่เป็นหยังปิกไปอยู่บ้านกับอีป้อยแม่เหมือนเก่าเหมือนหลังไอ้คักเป็ดคักไก่กลางโต๊ะไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางโต๊ะนี่แต่เน้อข้าจะปิกแล้วหัวบ่ฮู้ใจ
2: บ้านปิกมาหาบสลีครับหมอนไอ้กรรมไอ้จะปิกเมื่อนอนบ้านแล้วไอ้ฮู้ใจแล้ว
1: เออเมีย

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์ไปเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันคำเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนะพ่อมันเนอะ
0: เอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินกําเดียวแหละขอลองคํา
0: น่ะฮั่นเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยอะโหลอะโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหๆพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโหลอะโหลโหบ่ได้ยินซักยังไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ลูกตังโบนเนี่ยไผไปได้ยิน
2: ท่านกำลังรับฟัง

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6,000 บ่
1: ฮะยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแฮมซ้ำอู้กำไหนเป็นเตือจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไผล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ไปถ้ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว
0: ้
2: มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้า
0: เ
2: พราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมหูอย่างอีบัดซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกันเนี่ยมาเสี่ยงตังบักกะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณคุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกป้าจายก่อคุณทำลูกฉันตอบแล้วคุณบ่ฮับผิดชอบอ่ะ
0: ไผอ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนบ่ได้พุดได้เกิดคุณมารุด
0: โหๆพี่ๆผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษผิด
0: โหโหอันยังล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สู้ๆๆครับเตะกับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจบ่ดี
2: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนาะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่พี
2: ่
3: พี่ช่วยบอกเมษาตัวเนาะลวดจะโดนยืดแล้วนะพี่เนาะตะเอียนนะพี่วันนี้เจ้า
2: เจ้าเออจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนากระซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: ไงเนาะเอาเล่าให้ลุงเช้าบ้านเนาะ
1: โอ้ใส่เล่าเจ้าจี้ได้ลุงนะเอาลุง
0: มา
1: โอ้กะกั้นมาจากไหนล่ำเรือเนี่ยก้อย
0: ก้อยก้อยมันบาดคอเหลือเกินเอาชัดดังไป
1: โอ้ลุงลุงสั่งเล่าสาวบาทนะแล้วลุงมาจ่ายตังบาทเดียวเองอะจะไปมามักเล่นนะเล่ายิ่งแปลงเลย
0: ไอ้ว่าลุงเชียงบาทเดียวบุญา
1: ไผ่ไผ่ก็ได้ยินลุงสั่งสาวบาทผมมาแจ้คนหูตึงเนอะ
0: ลุงชื่อลุงเช้าช่างเล่าบานขิงฟังมาที่หิ้งยาทองดึงเช้าก็จักหิ้งหยังลุงชื่อลุงเช้าชื่อแต่ชื่อไผ่โลดเว่ย
1: มันมาเนอะลุงเนอะ
0: ขอย้ำชื่อแต่ชื่อไผ่โลดเว่ย

0: น้องเอาเหล้าแดงมาให้ลุงอ้วนวันนี้ลุงเสียใจลุงอยากกินเหล้ามันตายคำโต้นี่ไปเลยเว้ย
1: เพราะมันเป็นเสียใจยังมาล้ำเบลือเนี่ยลุง
0: ลุงมีปัญหาปัญหาลุงนี่มันยิ่งใหญ่นักมามีใครสามารถที่จะแก้ปัญหาคือลุงได
1: ้โอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเขาค่อยปรึกษากันกับผมอาจจะพอช่วยลุงได้นะ
0: ช่วยลุงได้แน่นะ
1: ได้กะครับ
0: เอาเถอะในเมื่อห้องฮับปากแล้วลุงก็จะบอกปัญหาของลุงเ
1: หอะได้เลย
0: ที่ลุงเสียใจนี่นะบัดใจอย่างลุงมามีปัญญาจะจ่ายกันเหล้าขวดนี้ในเมื่อห้องฮับปากแล้วเขาจ่ายฉันเด้อขอบคุณ
1: ป้าชอบประเดี๋ยวนี้เป็นว่าผมได้จ่ายกล้าเล่าให้ลุงนี่กัน
0: แ
1: น่ประเดี๋ยวเนี่ย
0: ก็ห้าปากลุงแล้วลูก
1: ป้าลุงนี่มันคนพอสอนไหนเนี่ย
2: ผู้สาวเอาแหมแล้ว

0: มันเป็นปลากระแจดเมินอ่ะหน้าปูดหน้าเป่าไปโดนอย่างมาเนี่ย
1: เมียบุบขิงว่ะ
0: แล้วไปได้พ
1: ่อเอือนหัวโนเป็นยอมยอมตาปามเล็กน้อยถึงปานกลางปากแตกเป็นบางพื้นที่จะตายฉันแล้วนี
0: ่เมียลุงเนี่ยสวกหน้าแกกะเจออย่างอ่ะ
1: โอ้ยมุนผีเผาไผ่ไผ่ก็ฮู้อีนี่มันสวกพวกแต่แต่แล้วประจำร้านนอนเมื่อคืนน่ะก้างตีนต่างลุงตกกันใดก็มีมันตึกบัดดีช่างท่านอาญานี่นั้นลุงถึงกินแหนงได้เอา
0: อ่านบ่ลุงวันนี้นะถ้าลุงบ่อยากมีเรื่องฮื้อลุงเอาสตางค์ตึงเก่าตึงใหม่มาผมจำได้ละป้ามูลผีเผาเมียลุงเนี่ยจ้างมาซื้อข้าวสารที่ร้านผมเนี่ยถ้าลุงบ่จ่ายวันนี้กรรมอู้ลุงกู้กรรมที่ลุงด่าว่าฮื้อเมียลุงผมอัดเทพไปหมดแล้วถ้าลุงบ่เชื่อลุงฟังนี่
1: อีมุนผีเผาไผ่ไผ่ก็ฮู้อีนี่มันยวกพวกแต๊ะแต๊ะแล้วประจำร้านนอนเมื่อคืนน่ะก้างตีนต่างลุง
0: จ่าจ่ายว่าบ่จ่าย
1: อู้อีล้ำเหลือมันรถเมย์กันนี่วะ
0: เพิ่นห้องว่าแบกเมย์อย่างลุงต้องเจออย่างนี้อย่างลุงสาวต้องเจออย่างนี
1: ้

0: อ้าวลุงสูบบุหรี่ที่ห้ามสูบอีกแล้ว
1: ฮกกับบุหรี่ลุงอ่ะจังบุหรี่จำนวนมาได้วะ
0: ที่ตรงเนี้ยเป็นที่สาธารณะเขาห้ามสูบบุหรี่ป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดอยู่ตรงนั้นน่ะลุงไม่เห็นเหรอ
1: หันลุงอ่านมาออก
0: ลุงไม่เคยดูโทรทัศน์บ้างเลยหรือไงที่สาธารณะน่ะเขาห้ามสูบบุหรี่
1: โทรทัศน์รู้เครื่องตั้งไหนมันเฉีย
0: ลุงไม่เคยฟังวิทยุบ้างเหรอ
1: เอาจำนำชื่อหอยฉะแล้ว
0: อย่างนั้นนะเชิญลุงไปพูดกันที่โรงพักดีกว่า
1: ขอโทษขอโทษลุงบ่ฮู้ถ้าลุงฮู้ลุงก็

0: สวัสดีคุณตำรวจหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจลมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นยาม
0: เออยามน่ะหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจลมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จักเพื่อนของลุงหรอก
0: โอ้ยไอ้ตามันเป็นจังชอนะมันเป็นลูกผู้ชุกอ่ะแม่มันชื่อหญ้าแฉงบ้านมันอยู่ตีนทาดเมืองเป้ามันไปเอาเมียอยู่บ้านหนองบัวกิ่งชายปะการฝางอ่ะเมียมันชื่อชายพินน่ะป้อเมียมันชื่อปู่แดงน่ะนามสกุลกาใจน่ะแม่เมียมันชื่อหญ้าพุก
1: โอ้ยยิ่งคุณสาธยาอย่างเงี้ยผมยิ่งปวดหัวไม่รู้จักหรอกลุง
0: เออยามกรุงเทพเป็นว่าบ่ฮู้จักไอ้ตาจังชอ

0: นูนูมานี่หน่อยสิเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะ
1: สีสีอู้ไทยถูกว่านั่น
0: ถูกก็จะไปมาเถียงนูเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะแล้วก็เอาต้มปลาหลิมหนึ่งที
2: ่ลุงลุงอะไรเป็นต้มปลาหลิมหนูไม่รู้จัก
0: มันได้กินแล้วเบ้ยคนกรุงเทพบ่ฮู้จักปลาหลิม

0: ชอฟเฟอร์ชอฟเฟอร์จอดจอด
1: จอดไม่ได้หรอกลุงรถทัวร์เขาไม่จอดกลางทางกันหรอก
0: บัตรจอดมีเรื่องเนอะ
1: มีเรื่องอะไรล่ะลุง
0: บัตรจอดแต่เอาเหม็นกับรถนี่ละนี
1: ่ลุงปวดท้องเหรอ
0: จะไม่มาถามย่อยเพราะถุงพักเพชรละนี
1: ่ก็ห้องน้ำน่ะอยู่หลังรถนั่นไง
0: จ้าตะกี้

0: ป้อตั้งแต่อีแม่ตายนะเอ็นก็ถึงบ่ได้มาเอี่ยวให้ป้อเนาะอยู่ไหนก็กุ้มหั่นลูกก็น้อยอยู่โอ้อีป้อพ้องป้าจะนักกินเหล้านักเหี้ยก้านี
1: ่กินพ้องเนี่ยแรงไหนก็ห้าก้ง
0: นั่นเองว่าแล้วอยู่ไหนกุ้มก็กินเหล้าไปอยู่แต่เองพังงาเหี้ยเนาะอยู่คนเดียวเองก็เป็นห่วง
1: ไปหมดอ่ะสู้จะชวนอีป้อไปอยู่ที่ไหนอีป้อถึงไปหมดบ้านนี้นะอีป้อถึงก้ายอีป้อถึงบ่ม่วน
0: อีป้อบ่ม่วนอะหยัง
1: บ่ม่วนมันเหม็นขี้หมู

0: โอ้ยปวดหัวปวดหัวรายจ่ายก็สูงอ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ยังไม่พอมาเลี้ยงพ่อตาอีกปวดหัวจริง
1: ๆโอ้อู้เป็นจะได้ผัวอีปาโอ้อู้อย่างอี้เมืองก็ได้ลูก
0: กลับได้ก็ดีพ
1: ่ออีปาพ่อมึงมาอยู่แล้วถ้าอยู่ต่อไปมึงจะได้หันแม่ไม่มวยไทยแน่นอน
2: โอ้ไล่พ่อจะไปอยู่ไหน
1: ก็ไปอยู่กับอีลาเมืองชนก็ได้ลูกบ้านหลังนี้พ่อมึงถึงแบบปีกมาย่ำถึงแบบมาแถมช้ำ
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ึกมาหมาบม้อยน้ำย้อยตินก่อนเดิกมาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกย่อมยาวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บะปัดสังัดหายซอยแสงเดือนมอยหลอดลายกิ่งก้านหันวุยวายแสงไฟตามบ้านมาหนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดม้อนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทีเคล้าเสียงดนตรีกวีข่าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสตานบอกึดหาไพ่หือใจเหี่ยวมันปล่อยใจว่าอันตวยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้

ะมายึดตีนาที่อายเอาไปจำนองไว้ละบอกพี่บอกน้อง

0: ไอ้นาน
1: ฮะ
0: ข้าวด่วนเรื่องไง
1: อย่าบอก
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขาจะลามมาแผ่วบ้านเฮา

0: ไข่หนานข้าวด้วนเรื่องใหญ
1: ่อ้อมละ
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขาจะลามาแผ่วบ้านเฮา

0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ไว้ภายนั้นหัวสติเฮาดีสุขีเจิดจ้าสุขีเจิดจ้า

งามเลิศล้ำกำจงงามสุดเช่นปลายผมบ่อไรงามเช่นยางอินพรหมองค์เทพบันดาล

0: มาแล้วมาแล้วผัวสุดที่ฮักไอ้ไม่กินข้าวไงน้องลาบจีนสดีขมขมหนึ่งไก่ก็มี
1: หลับวันนี้ขมดีเนาะลำก่อนลำลำแต่แต
0: ่ไอ้น้ำเย็นมินี่เนอะกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวไอ้เข้ามาพอในเฮือนในกำพวกขึ้นมากินสาวพ่อจะถึงแปรละไอ
1: ้เออกำเดียวก่อนไอ้จะไปดาแกบเป็ดกับข้าวไก่ก่อน
0: หัวบ่งใจ

0: ฟังป้าตองเตื
1: ้อ
0: ปีกมาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
1: มาเอาละเมียงตองก็ยังมีอยู
0: ่ไอ้บุญไอ้บุญขอปีกมาพอเหือนในเฮือนนี่กำจะเอายาหยังมาพ่นคือมันตายฮะ
1: บ่พอละเหือดก็เหือดนะมั่มใจจ้างลูกไอ้จะไปเกือเข้าเป็ดเข้าไก่อยู
0: ่หัวบ่หูใจ

0: บิร์นเบิร์นไอ้ปิ๊งมานอนบ้านน่ะ
1: โอ้อย่าไปปิ๊กจะได้เป็ดไก่งัวควายนี่ล็อกแล้วไผ่จะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผ่จะเฝ้าก็จ้างเต้อตึ้งบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงไหนเป็นเดือนเป็นเดือนน่ะตึ้งบ่เมื่อนอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าพาไอ้ตายกลางตรงนี่นะแล้วไผ่จะมู้จะหันไอ
1: ้โอ้บานเหยคนเฮาระกรรมมันมาถึงนะอยู่ที่ไหนมันก็ตายสัมมนาอยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้อย่างอีกก็ดีละน้ำบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้อย่างอีกข้าเจ้าจะปิดบ่เป็นยังปิดไปอยู่บ้านกับอีป่อยแม่เหมือนเก่าเหมือนหลังไอ้ฮักเป็ดฮักไก่กลางตรงไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางตรงนี่แต่เน้อข้าจะปิดแล้วหัวบ่หูใจ
2: บ้านปิดมาหาบสลีครับหมอนไอ้กรรมไอ้จะปิดเมื่อนอนบ้านแล้วไอ้หูใจแล้ว
1: เออเมีย

0: นาวก็หนาวเมียก็มาตายละมีลูกมีเต้าก็ไปเอาผัวเอาเมียกันหมดโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ย
1: หุยอันยังกูปัน
0: หุยใครได้เมีย
1: กะเดียวว่าเจ็บเป็นเย็นอุ่นเป็นว่าหุยใครได้เมียไปตายเฮ็ดเต้ากูปัน
0: อย่าไปว่าจังนั้นเปิ้นยังจะเอาเมียอ้ออยู่

0: อีเอ้ยอีละมานี่ก็ดีอ่ะอีป่อยังมาขาได้เมียสักคนว่ะ
1: มาเอามาเอาจะเอามาอีหยังแถมอีป่อเท่าแล้วเขาบัดเขาว่าอย่างเงี้ยอายฮึเปิ้น
0: อีเอ้ยขอมาใกล้ป่อมึงจะกำหมอขอวัดหัวจะมันขี้มูกน้อยพดพดชะกำน้อ
1: พี่เอ้ยไปว่าคืออีป่อเปิ้นหยังคือเปิ้นเอาเตอะอีป่อเปิ้นอยู่คนเดียวเปิ้นก็ง้อมลูก
0: ฟังน้องมึงอู้ละอีเอ้ยอีลานี่มันรักอีลานี่มันหูใจป่อมันอีลาตีบ้านเนี่ยอีป่อก็จะโอนให้มึงตีหน้านี่อีป่อก็จะโอนให้มึงเฮือนหลังนี่อีป่อก็จะยกให้มึง
1: โหนายเองลูกอีป่อบ่แบ่งหยังฮื้อกะ
0: ถึงมาแบ่งอะหยังฮื้ออีลูกบ่ฮู้จ้ะ

0: อีป่อของเองทำไมเนี่ย
1: ถ้าบึดขอไปส่งอีป่อกำเนิด
2: โอ้แล้วอีป่อจะไปที่ไหน
1: อีป่อจะไปอยู่กับเมียนะ
0: อีป่อจะเอาไผ
1: โอ้ยเอาบัวจันทร์บันไตเนี่ย
0: พี่จันทร์น้ำปูกะตายแล้วอีป่อบ้านก็ดีเจ้าเข้าก็ดีซื้อตายบ่พอมีลูกติดแถมสองอีป่อจะไปก็ไปคนเดียวเตอะเองเขาบ่ไปอายุเปิ้น
1: ชูบ่ไปป่อไปคนเดียวก็ได้รู้โอ้อีลูกบ่ฮู้ใจ

0: หาสตางค์มาแต่ได้ก็บ่คุ้มบ่พอสมาชิกก็ดีออกตายกันติ๊กติ๊กบ้านก็ดีเจ้าเข้าก็ดีซื้อลูกติดเมียก็ดีเลี้ยงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: หุยยังอีป้า
0: หุยใครละเมีย
1: หือลูกเต้าเข้าปันห้ามบ่ฟังสอบล้ำ

0: ขอสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการข่าวชาวบ้านก็ได้มาปะมาพบกับท่านผู้ฟังแถมตามเคยนะครับกระผมนานตุ้ยตะลุยข่าวเป็นผู้ดำเนินรายการฟังข่าวแรกกันเฮียเลยนะครับท่านผู้ฟังส่วนผู้สนับสนุนรายการนั้นบ่ต้องไปโอ้ถึงแล้วครับมันตึงบ่มีเขียมเหลือคำก่อนเน้อท่านผู้ฟังข่าวแรกวันนี้มีหัวข้อชื่อว่าไข้หัวตายเหตุเกิดที่บ้านห้วยมาผล่มก็มอกเวลา2ทุ่มเมื่อเจ้าวันซืนตะวันนี้ผู้โมผู้หมวดตำรวจผู้กอง10กี่มอยก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองเกิงดีเกิงหายว่าได้มีคนตายกันที่บ้านเลขที่000/0
1: ท่านกำลังรับฟังCM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา
0: ส่วนหมู่บ้านนั้นก็ได้แก่หมู่บ้านสันควายให้อดเท่าขนาดควายยังให้นะท่านผู้ฟังถ้าเป็นคนแถมมันจะซักบอกได้นอเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปหาป้าจ่ายคนนึงผิวสีเนื้อดำแดงขาวเหลืองหน้าก็ขอสั้นหางแดนโอ้บัดใจขอโทษครับหางบ่มีครับกำลังนอนคดถวายหงายอบปบตายมือซ้ายกำข้าวเย็นปานตะเป็ดมุบส่วนมือขวากำน้ำพริกปูตีตีนหูเน็บนอไล่สองหางลักษณะพอใบหน้ายิ้มเกิงไข้หัวเกิงจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าก็ทราบว่าผู้ตายชื่อนายบุญรอดลับลวดคือเรื่องของเรื่องมันมีจะนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก่อนที่จะตายนะนายบุญรอดนี่กำลังกินข้าวงายลวดตอนอยู่ในขณะที่กำลังหยอกเขายังมีความสุขขาอารมณ์นั่นนะครับแล้วก็เปิดเทปตลกเล่าเจี้ยของนันตาเล่าขำฟังในขณะที่ฟังนะครับก็เกิดความสอบอกสอบใจไข้หัวคะคะคะก้มแงะก้มแงนและทันใดนั้นเองก้อนเขาเย็นก่อนหลั่นเข้าไปในคอของนายบุญรอดนายบุญรอดเป็นตาเลือกตาข้างมืองมๆสมสามไปเปียได้ขนมจกบุญรอดก็นึกว่าเป็นยามาบเลินเข้าไปทีนี้แล้วท่านผู้ฟังตีกับรบกับเกิดกำลังย้อนส่องมาแถมแล้วครับบุญรอดหายใจบ่ออกลวดตายไปเหี้ยฉะนั้นน่ะตายไปตึงนั้นตึงนี้แล้วครับแต่ว่ามาสังเกตว่าในขณะที่บุญรอดตายใบหน้าของบุญรอดยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่นะครับท่านผู้ฟังแม้ว่าตามันจะเลือกอยู่ก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่ชันสุดพลิกศพแล้วหันว่ามันบ่มีบาดแผลญาติพี่น้องก็บ่มีความสงสัยอันใดก็ลวดเลยฮือเผาในวันนั้นเลยนะครับเอ้ยถึงแม้นว่าจะชื่อบุญรอดนะท่านผู้ฟังแต่มันก็ไปบ่รอดครับจบข่าวแรกในวันนี้ครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อตะกี้ฟังข่าวแรกยาวๆไปแล้วนะครับในช่วงต่อไปนี้เชิญท่านฟังข่าวก้อมหรือว่าข่าวสั้นซึ่งฮอตไลน์มาจากกรุงเทพมหานครนักข่าวรายงานว่าในขณะนี้พระท่านนายกรัฐมนตรีกำลังขึ้นเครื่องบินจบข่าว

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับช่วงสุดท้ายก็มาถึงแล้วนะครับแต่ก่อนจะจากจะลากันไปในวันนี้ขอฝากข้อคิดประจำวันไว้ให้ท่านนำไปเป็นข้อคิดว่ายุงลายตายเสียเถิดสวัสดีครับ
1: มันอ่านข่าวอย่างนี้เปิ้งผู้อุปถัมภ์รายการถอนกันอยู่ล้มๆ

0: ว่าได้ลุงทองวันนี้มีข่าวเด็ดๆอย่างว่าฮะ
1: หืมใครฟังข่าวอ่ะ
2: วันนี้ข้าจะมีข่าวดีนะ
1: นี่ๆๆๆแต่คืนเนี่ยชดชดเลยล่ะหืมข่าวฮอตหลายไอ้พัดกับอีเกี้ยวพิษหัวกันยังยังยังยังไอ้กันไปตีกันมาอีเกี้ยวนะเอาพิษแต้ว่างปากไอ้พัดเขี้ยวหักหกชี้เลยอ่ะแกนเตะเลยนะ
0: พี่
2: เต้แกนก็บาดยังก็ไปเลย
1: โอ้ยมันบาดเจ็บพี่เต้ธรรมดาเว้ยลูกหลาน
2: พี่เต้ยังไง
1: พี่เต้มันติดแกนคุก
2: โอ
1: ้ลมก่อ

0: ันลุงทองไอ้ข่าวที่มันเน็ตๆที่มันฆ่ากันตายเลือดฮะเลือดห้ำดิมีเหรอ
1: มี
0: นั่นข่าวตะกี้มันไข่บางไป
1: เอาอย่างไหนเนี่ยอยู่ไข่หุ่นอย่างมาถามลุงทองลุงทองไทยรัฐจะไข่แกล้งแถลงไข่ให้ฟัง
0: นั่นเราเอาข่าวที่มันเกิด
2: ต
0: ะมีเหรอ
2: ข่าวตื่นเต้นเนี่ย
1: ตะวานี่นะพระนะแตงคนตายนะชาวเจ็ดแผลตึงตับตึงปอดตึงไส้แตงจนพรุนเลยแหละ
0: และตำรวจมายับกัน
1: ยับมาได้ตำรวจว่าบัญชามาจะจับพระนี่ได้
0: พระยังลงพระยังพระยัง
1: พันหยาดใบไม้ในตา
0: ลุงเหมือนกันนั่นแหละตะวันนะ
2: จะหวดหอนนั่นแหละ

0: สุมาสุมหัวกันอย่างนี้เนี่ยฮะ
1: ก็มาฟังนะฟังลุงทองไทยรัฐเนี่ย
2: ข่าวละปะมันนะ
0: อ๋อฟังลุงทองเล่าข่าวเล่าบ่ได้มันมามันต้องเตะตัวถึงจะมัน
1: ของป้ามันกับ
0: มันกะนี่ข่าวไอ้ตันไปเอี่ยวงานปวยหลวงนักเลงลุมมา8คนมาจะซ้อมไอ้ตันน่ะป้อถ้าไอ้ตันตบประภาคเข้าใส่อ่ะตีนจด
1: โอ
0: ้
1: โหมันเน็ตๆๆอะ
0: ล่ะบักกองตีนจดไปแล้วไอ้นั่นงอมมาไอ้ตันวัดหัวเลย
3: โอ้โหอะล่ะมาวัดหัวใครอย่างนี
0: ้โอ้ก็ใหญ่ๆมันน่ะเนาะมันนี่มันแต่แต่หลวงหันแต่มันก็ต้องเอาแต่ล่ะ
3: แล้วหญ้านี่เป็นไผดิ
0: เนี่ยหญ้าพัดเดลิเนียวฮู้จักอ่ะ
2: โอ้โหอ่อนสะขาวหรือป่ะ
3: โอ้ปอปอปอปอปอปอละอ่อนทุกหลานทั้งหลาย
1: เดียวมาด้วย
3: ทั้งหลาย
1: โอ้ทองมันเลือดรัดการละเว้ยการหญ้าพัดเดลิเนียว
3: มันเดียวนี่ขนาดข้าวเดียวหัวปวดจะบ้างก้อนแถมข้าวนี่จะตายคำตีนหญ้านี่แหละหญ้าพัดเดลิเนียวนี่ทองไทยรัฐคนล่าคนเด้อ

0: ขินอย่ามาขับรถวัวยบ่ะแล้วก็ฝ่าไฟแดงไป 3-4 แยกอ่ะแล้วขับรถอย่างอีอันตรายนะบ่ะขิงกะจะไปเที่ยวระวังจะเลี้ยวเข้าไปเหี้ยวเลยโรงพยาบาล นะ
1: เอ้ยคนบ้านหาเขาถึงขับกันอย่างเงี้ย
0: โหแล้วไฟเขียวขิงจอดยังหยัง
1: เอ้ยจอดพอก่อนสิเดี๋ยวคนบ้านหาขับรถผ่านมาทางนี้ไปหูว่ะ
2: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้จอดก่อนจอดก่อนเปิดไฟแล้วใส่เตียวเหี้ยก่อนชิงช่องแล้วก็บ่ฮู้ซิบไฟหน้าก็บ่เปิดเมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ย
1: เปิดแล้วรอคุณตำรวจเฮ้ยที่ไฟมันมาออกนี่เพราะว่าหลอดมันขาดเนี่ย
2: เออนั่นแล้วหมวกกับบ่ใส
1: ่โหใช่แล้วคุณหนวดนี่เน
2: า
1: ะ
2: โอ้อันนี้มันหมวกอูนที่ผมว่าเนี่ยมันหมวกกันน็อก
1: โอ้ยใช่ไปยังหยังหมวกกันน็อกอ่ะผมไม่ใช่นักมวยหรอ
2: โหไฟกับบ่เปิดหมวกกันน็อกกับบ่ใส่เมาหำตะฮักเอามามาเสียกับปั๊บ
1: เออนั่นสวยรู้เนี่ย

0: สวัสดีครับคุณดำนวด
1: โหปิกไม้อย่างนี้จะมาเสียกล้าปั๊บรอบสองกะ
0: โอ้ยมารอบนี้ผมจะมารับเงินรางวัลจากคุณดำนวดครับ
1: อู้ไปเลยรางวัลอะหยัง
0: โหก็เปิ้นเขียนไว้ที่ข้างต่างนั้นว่าเมาแล้วขับไปรับ500อ่ะ
1: มันมีที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: มีกะนี่นี่นี่มาพอเนี่ยเมาแล้วขับไปรับ500เนี่ย
1: เออแล้วไผ่มือบอลเอาสาระไอมาใส่ที่หน้าปอปาเนี่ยปองไอ้นี่มันอ่านเป็นเมาแล้วครับไปรับ500ที่จริงแล้วเปิ้นเขียนเมาแล้วครับปรับ500
0: โอ้โหแล้วผมจะไปห้ามตังค์ครับเงินที่ไผ่เนี่ย
1: ไปห้ามติจางงกคุณเถอะ
0: โอ้ห้ามเงินครับไผ่บ่าไปห้ามไปห้ามก็จางงก

0: ลุงขับรถเว้ยคันนั้นเลยครับเนี่ยมานี้มาเสียกล้าปั๊บเสียดี
1: โอ้ยคุณตำรวจจะมาว่าผมขับรถเว้ยได้อย่างไรรถผมมันเก่านะถ้าขี่เว้ยล้อไปก่อนตัวทางแล้วหรอรถผมเหยียบได้แค่60อะคุณตำรวจ
0: โอเครถลุงอาจจะเหยียบได้แค่60ก็จริงแต่ลุงแปลงหน้า120อ่ะ
1: เออนั่นถามแต่คุณตำรวจคุณตำรวจชื่อไอ้ยังเนี่ย
0: จ่างก

0: อ้าวแล้วปูภาคใต้นี่มีกี่ขาครับ
1: มีแปดขา
0: อ้าวแล้วปูอะไรมีสี่ขา
1: ไม่มี
0: มีคนสองคนปูเสือนอน
1: พี่วิทูนี่ขี้ยกตั้งเพ่นี
0: ่น้องนี่ก็ขี้จุ๊บเหมือนกันนะเนี่ย

0: ผมอยากอันนี้เลยนะครับผมอยากจะได้บะป้าอ่อนกินสักหน่วยจะได้ก่อครับ
1: อ๋อได้ไม่ปลื้มพี่ว่าแต่บ้านเพียนต้นเผาสูงแค่ไหนอ
0: ๋อยังสูงนะครับกับบะเกินแค่พ้นหลังคาบ้านนิดหน่อยครับ
1: เอ้ามันพิษกับบ้านฉันนี่บ้านฉันหลกเผาล้นซ้ำมันซ้ำขึ้นไปถึงดินสักที
0: ขี้จุผมแล้วกันเนี่ยสูงขนาดนั้นเลยกะล้นซ้ำวันซ้ำขึ้นยังบ่ถึงดินกะครับ
1: ไอ้ไม่ใช่พนันหลกเผามันล้นแล้วมันขาดบนหลังคาบ้านเลยไม่ถึงดินสักที
0: ไอ้น้องในจุไอ้ละเนี่ย

0: อย่าหาว่าอ้ายจู้จี้จุกจิกเลยนะครับภาคใต้เนี่ยผืนดินเตี้ยๆอย่างเงี้ยน้ำมันเคยท่วมกว่าครับเนี่ย
1: บ้านฉันน่ะไม่ท่วมหรอกพี่มันท่วมแต่เสาไฟฟ้านู่น
0: โหถ้าอย่างนั้นบ้านคุณก็ปลูกสูงยอดเขาป่ะกันน่ะ
1: ไม่สูงปานนั้น
0: ฮะโอ้บ่สูงแล้วน้ำท่วมเสาไฟฟ้าได้อย่างไรครับ
1: คือว่าเสาไฟฟ้าโคลนลงน้ำน้ำมันเลยท่วม
0: น้องนี่คิดจุ๊อ้ายแล้วเนี่ย

0: น้องครับบ้านน้องใหญ่โตอย่างเงี้ยน้องอยู่กันกี่คนครับ
1: น้องอะพี่น้องอยู่กัน2คนกับแม่แล้วก็ช้างอีก15ตัว
0: โอ้ท้อโอ้อยู่กับช้าง15ตัวแล้วบ้านน้องขนาดเนี่ยมันจะทานไหวกันเนี่ยช้างถึง15ตัวเนี่ย
1: โอ้ดูพี่แล้วพี่ว่าช้างพันไหนล่ะแต่พี่แรงกว่านี่นี
0: ่อ่ะกว่าช้างที่พันใจลากสูงเนี่ยก็
1: ไม่ใช่ช่างเทน้องว่านี่ก็คือว่าช่างกระด้านน้องจะเอาไปไหว้ศาลพระภูมิหน้าบ้าน
0: โอ้อีน้องนี่ขี้จุเหมือนกันลูกแน่

0: น้องอิงเอาเหล้ามาช่องตองนางปองนึ่งถุงมันพูดหัวขี้กูมาใช่
1: เออลุงเสาเล่าให้อันเก่ายังไม่ได้ฮือเต้อจะมาสั่งจี้กุ้งจี้กองที่ไหนมามีแน่แรง
0: ถ้าอันก็วันฮือเอาใช่แน่นอนเอา
1: จะสตางค์มาฮืออีก
0: ไม่ใช่จะชานกุ้ยมาใช่นะ
1: โอ้ทำไมอยากกับกุ้ยน่ะมาขวบหัวลูกสาวอะจ๊ะ
0: เกินไปลูกเพราะบ่เอ็นดูหัวงอกจ้ะ

0: ไอ้ลมบัดเร็วนี้นายลุงชาวกระจายไปแล้วนะบอกตกห้องเมืองจ่ายอันนั้นคนเฮาสองคนนั่นก็จะเป็นอะไรมาหัวสมมติว่าเฮาสองคนนั่นถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะแล้วชมจะเอาไปซื้ออย่างอ่ะ
1: ไอ้ก็ซื้อให้ซื้อนะสักร้อยให้กะแล้วจึงเอาซื้ออย่าง
0: เอาเนี่ยมาเอาเฮาจะไปซื้องัวซื้อควายสักร้อยตัว
1: งัวควายถึงร้อยตัวเอาไปต่อยที่ไหนลำเหลือ
0: เอาไปปล่อยในที่ไอ้ชมมากะ
1: นายใหญ่ที่ไอ้มันก็แน่นหมดอะกะ
0: ก็แน่นแน่แต่งัวควายเข้าไปมันขี้มันก็เป็นปุ๋ยละ
1: โอ้มันขี้ใช่น่าเกินมันก็เกมรั่วเหือน
0: ก็เกมกันซะมันยังไปเล่นที่เฮาลู
1: กโอ้พี่อู้อีก็ตีกันนะกะปะ
0: แน่จริงก็เอาเลย
1: พี่ตากูบอกพี่ตากูบอกตากูบอกตากูบอก
0: หวยยังไม่ได้ชื่อจะเอาไปถูกนะ
1: ถูกยัง
0: หนูไอ้ชมตีเนี่ยกะไอ้ชมงูเนี่ย

0: ปของคนจุยน้องแนงน้องแนงนวลน้อง
1: ลูกสองไปแปลงเนื้อเหมือนมดอ่ะเพลงนิ่งน้องมาน้องแนงอย่างนั้นเลย
0: ทำไมไม่ทักไม่ทายหรือจำไม่ได้ฉันชื่อน้องแนงไอ้ดำอย่ามาเลียหน้าเลียตาเลียแบบปากกูไปเนี่ยน้องแนงนิ่งมึงมาท่ามาเลียมึงมาท่าแกว่งหางดอกกูจุมึงมาได้ไปไอ้ดำไปด้วยกูน้อง

0: น้องแดงป่อมีบ้านก่ออ
1: ีปออยู่ในโซนน้ำยายล้างบ้านฮะกะ
0: โอ้ลุงใจอย่าอารมณ์ดีฮะ
2: ไอ้แชมป์กะ
3: ครับ
2: ต้องปีนี้อารมณ์ดีเนอะแชมป์เนอะปีแล้วใช่ฉานล้ำยายออกพ่องบังออกพ่องแชมป์พ่อปีนี้ให้เราจ่อเผาไม้กำบนเนอะแชมป
0: ์โอ้ลุงใจเอาไม้อย่ามากำ
2: ไม้บักกอกนะกะ
0: อันไม้บักกอกเนี่ยนะเอาแปลงตั้งหัวบ่ได้มันก็จ่อมันก็แตกใบลุงใจ
2: อ้างว่ะ
0: แต่กะ
2: บอกว่าที่แน่ๆปีนี้ลุงป๊อกแน่กันแล้วก็จะได้ลบหนี้ทกช.กันแน่นะแชมป์

0: ฉมเฮ้ยแฉม
1: ครับ
0: โอ้นะได้ยินว่าขายลำไยละอีกอ่ะ
1: ขายแล้ว
0: ขายจะได้นะแฉม
1: โอ้โหได้แสนปลายลุงใจ
0: เอ
1: ๊ะโอ้โหอย่างไรอ่ะ
0: มันมีค่าลุงเนี่ย
1: มันใหญ
0: ่ชวนแก้ชวนว่าได้แสนปลาย
1: ก็มันถูกขายไปตามถูกแล้วลุงใจแล้วลุงใจมาขายเจ้าอี
0: กมาขายเจ้าเลยรอราคามันขยับแถมหน่อยปีนี้นะแฉมลุงได้ไปอู้กับผู้จัดการวิทวัฒน์ไว้แล้วเนอะผู้จัดการทกช.นะ
1: ครับครับว่าไร
0: ว่าปีนี้จะล้างหนี้มดอันถ้าเหลือจากหันจะเอารถเก๋ง BM ชักกันนะแฉม
1: ขอทีทุกคนเนอะลุงใจ
0: แน่นอนแน่นอนกะยินดีกับลูกกับหลานเนอะ
1: ครับ
0: ไปละ

0: ลุงใจลำไยไปขายเด
1: ้อไปถามน้อยอย่างน้ำเหลือบ่ะ
0: โอ้คนเฒ่ายังไดเพิ่นถามมาได้อ่ะ
1: ผมจะไปขายอย่างไดราคานะกิโลบาทอ่ะ
0: โอ้ก็มันถูกกว่าขายไปตามถูกมันก็ยังแคว้หรือบ่ได้กะลุงใจ
1: ก็กูบ่ขายคนคืนเนาะคนเก็บเนาะกล้าปุ๋ยกล้ายาเนาะกูแปะเพิ่นมาหมดแล้ว
0: อ่านปีนี้นี่บ่ได้ขี่เนาะ BM ที่ว่าเนาะ
1: BMX ก็บ่ได้ยาแฉม
0: อันปีนี้นกเอี้ยงมาได้ห้องหำแล้วก
1: ็มันมามีแล้วนกเอี้ยงอ่ะแต่มันมีนกเขานะแฉม
0: มันยังได้มอนกเขาอ่ะ
1: กูไปยืนแม่ต้นลำไยฮะเนาะ
0: กู
1: จำกูไปกู้ชะตังติ๊กๆกูไปเอามาแถมชามแทนนะเดี๋ยวเนี่ย
0: นั่น
1: ก็ลำไยถูกไปติ๊กๆไปนั่งเป็นกำกึดปืนหลงเข้าเชียงโตห้องแถมมึงว่ะ
0: นั่นห้องยังได้ฮะมอ
1: แกงั้นกูจะเผาว่างชักวันนะโตๆตัวนี้นะฮ่าจะได้ไปอู้กับผู้จัดการวิชวัฒน์ยานาโฉผู้จัดการทกชละแฉม
0: จะไปอู้มันอย่างไรลุงใจ
1: ก็ขอไปเลื่อนไปปีต่อๆไปนะกะจกไอ้ละก็ห้องเพลงทกชลกอนะแฉม
0: เพลงกันอย่างทกสลกอลุงใจ
1: กะทกชลกอนะกะแฉม
0: เออลุงใจ

0: ะคะจอยอยากได้มือถือรุ่นใหม่อ่ะรุ่นเก่ามันบ่ทันสมัยเลยอ่ะ
1: หลายเลยหลายเลยพรุ่งนี้3โมงเช้าไปรอป๋าที่หน้าของรอนะจ๊ะป๋าจะมารับนะจ๊ะ
0: ป๋าคะแล้วถ้าป๋านะจะไปอยู่กับจอยป๋าต้องปลูกบ้านใหม่ให้จอยตัวเน้อ
1: หลายเลยจ้ะหลายเลยแต่จอยต้องสัญญากับป๋านะว่าจะไม่ทิ้งป๋า
0: เจ้าจอยสัญญาว่าจอยนะจะฮักป๋าคนเดียวต้องอันนะ
1: ชื่นใจของป๋า

0: ครับเจนครับเจนทางไหนครับต้องการรถรุ่นไหนครับผม
1: รุ่นนี้ตัวใด
0: รุ่นนี้ตกอยู่ 500,000 กว่าพร้อมแอร์พร้อมวิทยุและยังแถมประกันฟรีชั้นหนึ่งตัวนะครับ
1: แต่รุ่นนี้มีกี่สี
0: รุ่นนี้มีหลายสีครับน้องจะขับเองหรือจะซื้อป้อครับ
1: ไหนป้ออ
0: ันนี้ป้อไปแจ้งกะ
1: ตาสุ่มผัวปัญญา
0: ผัวกะก็นึกว่าป้อขอโทษขอโทษ

0: หลงไหลอายุผัวเองกับอีป้อเนาะไผแก
1: ผัวมึงกับอีป้อกะเสร็จไก่ใจเป่างีเมาสีใสสง่าเม็ดสันเหล้าฮาฮีผัวมึงแกเลยอีป้อไว้6 ปี

0: ยังตึงบ่เต้าบ่เปียง
1: ก้ายหยังน้องจอย
0: ก้ายผัวพ่อผัวเปิ้นเตียวยังรถวิ่งซุปเปอร
1: ์
0: ตาผัวตัวเก่าเตียวยังนกยางขำเปอะก้าย
2: อาจอยเมื่อกลางนี่อาจอยทำไมไม่พกอย่างนี
1: ้เอ้ยเพื่อหูคิงน้ำปิงพอแห้งเพื่อหูแจ้งสายไปเห็นแล้วน้องจอย

0: แชมป์มึงถ้าจะเมาแล้วมาเฮ้ยเอาอย่างอีกเอาอย่างบอก
1: เอาแล้วลุงใจมีเครื่องอย่างมาวัดว่าผมเมาบ่เมา
0: เอาเอาก็ลุงพ่อหน้ามึงลายหมดนะแชมป
1: ์หน้าผมลายก็ว่าตาลุงใจลายกันแน
0: ่ถ้าหน้ามึงไม่ลายตากูก็ลายนะกะน
1: ้องั้นก็งั้นดีเหมือนกันเพราะว่าวันนี้น่ะมันป้อเป็นวันพูกแล้วนะมันมาเจตวาแล้ว
0: มึงอู้อย่างอีลุงบังเข้าใจอันยังวันนี้มันได้ตาวาลุงบังเข้าใจ
1: อ้าวเขานั่งกินมาตั้งแต่บ่ายสามโมงเมื่อวันตะกี้แล้ว
2: แล้วบัดเดียวนี่มันเป็นสี่สองแล้วมันมาเจตวาแล้วมาใจ
3: พอท่านกำลังรับฟังCM77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: พี่ก็บอก
1: แล้ววันพุ่งเราไปกินต่อบ้านผม
0: โอเคยาจีฉวัดเนี่ยแถม
1: อ้าวโชคดี

0: ของนักเชฟอ้องดังจ้ะมาลงใจขึ้นมาเลย
1: เอ๊ะลงเก่งใจเมียมึงก็แฉม
0: เออพอเราเก่งใจพังนั้นหมอกเมียเก่งใจมาทำไมมากินมาผมวันนี้ผมจะเลี้ยงกินจนจมเขี้ยวไปเลย
2: เออกินจนจมเขี้ยวแล้วจะมากินกับอันยังตัน
1: หึก็ไอ้แฉมน่ะกะมันชวนลุงมาว่าไปรับประทานอาหารบ้านผมอีโล
0: เออลุงใจอู้เมียผมนี่เนอะผมจะไปยับไก่ต้มสักตัวก่อน
2: เออลองต้มไก่ไม่เท่ามันกะหันดีแน่
0: เบาไก่ไม่เท่าก็ได้อันไก่ตัวนุ่มก็ได้อ้อไก่เท่ามันเหนียว
2: อ๋อไก่ไม่เท่ามันเหนียวอีบอกไอ้ตัวนี้เอ้ย
0: อะไรเออฮาสูจูย่าข้าบอ
2: กย่าม
0: านี
2: ่อะไรสูรำข้าเนี่ยจะงามสู
0: อร่อยอร่อยอร่อยลาลาลาลาเอาไปงามข้านี่ละฟ้า
2: ก็สูฟ้าก่อนเลย
0: ฟ้าก่อน
2: สูฟ้าก่อน
0: ตาพุ่มกันเอ้าหนึ่งสองฟ้าละ
1: เอ้าหูยผัวเมียอยู่ด้วยกันอย่างอี้ล้ำเหลือไก่ตัวเจ้าควายกูก็กินไปล้ำอ่ะไปแล้วเนอะแถม

0: ไอ้แชมป์ก็ไอ้เหล้าข้างขวดมิ้งก็บะเอามาแก้เมาข้างชักหน่อยชักหน่อยหรอ
1: มันจะเจ้าเกินไปกล้าลุงใจผมว่านะเท่ามองลุงใจนี่นะควรจะเบาๆไว้พ่องเหล้าอ่ะก็จะไปวัดไปวาได้แล้ว
0: แหมกินเหล้าแล้วเอาเรื่องวัดมาอู้มันบ่เหมาะแล้วมึงเหรอเคยไปนอนวัดพ่องก่อนอ่ะ
1: อ้าวถึงตัวผมมาไปนอนวัดก็จริงแต่ผมจ้างคนมานอนแทนผมไม่หรอทุกสิ้นอ่ะ
0: ถ้าอู้อย่างอี้ก็ต้องจดแก้วกันบะพ่อขอภัยแข็งมา
1: ไปอู้อี้นะลุงใจเดี๋ยวก่อนลุงใจเท่านั้นไปอู้อย่างอี้บัดดี้นะ
0: คนเท่ามันเป็นไงก็ว่ามึงจะร้องแห่งคนเท่าบะ
1: โอ้จะไม่ยู้นะ
0: เฮ้ย
1: ก็ได้เขาโมโหมาจะไปว่าเขาบัดเตือนนะลุงใจ
0: อันนั้นแหละที่กูต้องการกูต้องการ
1: ได้เดี๋ยวจัดเถอะ
0: อย่าเอากูแจกก
1: ันเอาเลยจัดให
0: ้แชมป์มึงเจอของแข็งแน่ไอ้แชมป
1: ์เอ้ยลุงใจแจก

0: เสี่ยวแปงตึงวันนี่เสี่ยวไข่เป็นอะหยัง
1: ตึงวันนี่ข้าไข่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมอย่างเดียวเชียว
0: ถ้าเชียวได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วเชียวจะไปไหนหยัง
1: จะลองไปแก้ไขรถติดในกรุงเทพพอชกรรมรัฐบาลสมัยใดก็ได้ได้กล้าเถียงกันเชิง
0: แล้วเชียวจะแก้อย่างใดอ่ะเชียว
1: กำเดียวจะเล่าคือฟังจันแฉง
2: เจ้า
1: เอาเราคือลุงสามก้งช่องแก้วใส่เราก่อน
0: อ่า

0: ที่ว่ารถมันไม่ติดกรุงเทพแน่ๆเชียวเชียวจะเข้าไปแก้เชียวจะไปแก้อย่างไดเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวถึงวันนี้รถไฟมันผ่านถนนในกรุงเทพกี่สายแล้ววันหนึ่งมันผ่านกี่ขบวนเวลารถไฟผ่านถนนเขาก็จะลงปิดกั้นถนนเอาไว
0: ้
1: เมื่อปิดกั้นถนนแล้วช่องฝากฟังรถมันติดกี่ร้อยคัน
0: โอ้โห
1: ถ้าเชลได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมน่ะเชลจะย้ายสถานีหัวลำโพง
0: ฮัลโห
1: ลออกไปไว้หัวของแฉบหรือหางของแฉบ
0: ปวดโชถ้าเชลย้ายสถานีหัวลำโพงไปไว้หัวของแฉบกับหางของแฉบแล้วผู้โดยสารเขาจะแย่อย่างไดเข้ามากรุงเทพเชล
1: จะไปยากมันอย่างเชลก็นั่งรถรางเรียบคลองของผู้ว่ากชม.เข้ามากะ
0: โอ้โหเข้าท่าเข้าท่าเออและเจียงใหม่เฮาล่ะเชียวจะแก้ปัญหารถติดเหมือดเจ้าเหมือดแรงเนี่ยได้ก่อ
1: ได้ค่ะกระเดียวเชียวจะเล่าคือฟังจันแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงดำชามกุ้งช่องแก้วชัยเล่าก่อน
0: ฮ่า

0: อันแล้วเจียงใหม่แล้วเชียวจะไปแก้รถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงได้อย่างไร
1: บ่มีปัญหาเชียวถึงวันนี้เมื่อเจ้ามาแรงรถมันจะติดเฉพาะชี้แยก
0: เออถูก
1: ยกตัวอย่างว่าชี้แยกควงสิงชี้แยกชานเด็กชี้แยกกาดเอื้องคำชี้แยกหนองหอยชี้แยกสนามบินชี้แยกถึงหมดนี่เชียวจะสร้างสะพานลอยข้าม
0: อันลู
1: ลื้อไฟเขียวไฟแดงขว้างตึงวันนี้รถมันติดเพราะมันตึกไฟเขียวไฟแดง
0: เออเขาท่าเขาท่าอันสมมุติว่ามันยังติดอยู่อ่ะ
1: ถ้ามันติดต้องใจแผ่นฉอง
0: แผ่นฉองนะมันเป็นอย่างไรเชียว
1: จันแฉง
2: เจ้า
1: ลุงขอเล่าถึงชามกุ้งฉองแก้วชัยเล่าก่อน
0: อ่า

0: อันแผนสองที่เจียวว่าตะกี้นั้นมันเป็นอย่างไรเจียว
1: ถ้าช่างจับพันลอยข้ามสี่แยกนั่นถนนไม่ยังติดอยู่นะเจียวเจียวจะย้ายโรงเรียนใหญ่ๆที่ในตัวเมืองออกไปช่างตามถนนวงแหวนรอบนอก
0: โอ้เจียวรถมันติดมันไปเกี่ยวอะไรกับหงเหียนเนาะเจียว
1: เจียวกับเจียวเที่ยวมาหันกันถึงวันเนี่ยเขามาชงลูกเขามาหงเหียนรถกันกับลูกคนลูกคนกับรถกันน่ะถ้าลูกท่านหลานเธอไม่เงี้ยหนังชื่อในเวียงฉามด้วยคนก็รถฉามด้วยกัน
0: เออแม่เน
1: า
0: ะ
1: แปลงถนนทำเช้าเล่นเนี่ยยังมาป้อนรับรถยนต์นะแม่งก่อ
2: เมาเหล้าตาปื้อปึกซึกแต่งมาอู้แผ่วจะย้ายหงเหียนเออไอ้กำกึดขี้เหล้า
1: อย่าไปว่าแจนั่นดวงขี้เหล้ายังลุงคนนี้มาจะขี้เหล้าบ่ได
0: ้
1: อันนี้เป็นห้องกันว่าขี้เหล้ามีเส้น
2: ไอ้ยังปูเป้งขี้เหล้ามีเส้น
1: มีเส้นนี่เป็นภาษาอังกฤษขี้เหล้ามีเส้น
3: แปลว่าขี้เหล้ามีมันฉมองโว้ย
0: อ่า

0: หน้าครับป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนครับป๋องเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันเอาป้ายอิงฮันนานานารับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเนอะอายครับป๋องอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพี้ยงหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าครับป๋องคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: พเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุละอัญญัง
2: โอ้สมัย
3: โอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
2: พญาเก่าคืน
3: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอคำป้อง
3: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
3: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหาเทคเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราปักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอบะตันหยีบะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มเพื่อสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ่างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็คงบ่ไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาฮักไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: เอ้ยพอละตื่นเจ้าขึ้นมาตื่นบักเกิดมาแซงอย่างบอกอยู่กับกลุ่มไก่ล่อก็อยู่ฮะอยู่ไหนกับมึงอย่าปาดคอถึงพ่อถึงลูกมึงเฮ้ย
1: พ่อๆอีแม่ได้พ่อมล่ะ
2: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
1: ืนได้พ่อ
2: หือปะเป็นหยังถ้ามันยืนด่านะอีพ่อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้พ่อไปหากะ
0: ยังบ่ไปเตื้อพ่อล่อกูจะมาตายหิวกับพ่อลูกกูนี่ก็ล่ะอ
1: ีพ่อพ่อยังมาสร้างสอนสักบาปเลยพ่อ
2: แต่เนี่ยมันยังบาปเหี้ยบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าก็ว่านั่งด่าน้อย
1: นั่งไอ้พ่อมันน่าจะอีดนะ
2: มันนั่งด่าประเดี๋ยวนี้พ่อยืนมันก็รอดขายพ่อไปหากันน้อย
1: โอ้ยอีพ่อใจดีเกินน่ะ

0: ปามไปหลายเตือแล้วเนออีน้ำเหลือ
1: โวยโวยโวยโวยเตียวเนี่ยอย่างก็โวยโวยแล้วพอการจะเลิกแล้วฮะเนี่ย
0: ลุงซื้ออย่างไปกินลุง
2: เออจะซื้อจีนปิ่นมาใส่จีนตัวจะซื้อจีนงัวลาบกินชักน้อยอี
1: นะแม่มาเปข้าวเปคือฮันเนอะปีซื้อจีนกิโลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจีนอยู่นี่เนอะข้าจะไปซื้อผักป้อมใบหอมหอมด่วนเนี่ยอย่างก็จ้าเฮ้ย
0: เมียลุงจมอยู่อีลำเหลือลุงบักไก่กะ
2: อืมบ่เป็นยางมันจมใดมันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
3: โอ้โหมากับพี่น้องเอาฉันไปไป
1: โอ้มาได้กี่ลาบแล้วฮะมากับแบบบุญแล้วฮะอ๋อกูบอกกูเฝ้าจีนเฝ้าจีนยังมาเฝ้าฮะอยู่ไหนก็มาแป่งหน้าตัวให้หน่อยน้อยเนี่ย
2: ช่างมันเจอมันเอาไปมันก็กินบันลาม
1: บันลามอย่างไร
2: มันกราบกับจีนไปหัวในพักไผ่ใบหอมพักจีมันยังมีนี่อยู่ลูก
1: โอ้ยเนาะไม่ยอมไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแป่งลูกดีกะ

0: าปูนั่นกับหญ้านั่นเหรอมันยังแบบเปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสุกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ่ะ
1: แต่ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะ

0: ผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองพ่อยังก็พ่อบ่คุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ภัยไปใครคือมันเกิดยังอายฮือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังอ๋อตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยมามีละทีวีมาหุงข้าวหายหมดอ้าวคำนี้จะเอาหยังมาหุงข้าวล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบัดรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะยังบ่รอบครอบยังได
1: ก็พ่อหั่นกะเอารักกะหม้อหุงข้าวไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหุงข้าว
0: โอ้ยกูไข่ตายแต่ปู่หยม

0: อีน้อยอีน้อย
1: ครับเงาปอก
0: ครับจังแล้วกว่าโอ้ยจะคืนไปไหนมาล้มเหลือดึกดึกดื่นดื่นป้อนนอนพอบ่ายรับนะลูก
1: ก็เฮาก็ไปแอวตามภาษาคนหนุ่มน่ะไอ้ปอ
0: บอกขอร้องนะลูกโอ้ย
2: ท่านกำลังรับฟังCM77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ทำงานปอกนะลูกเน
1: า
0: ะ
1: ปอกไอ้ปอจะไปมาย่อยกับเฮานะแล้วเฮาก็มาสอบในบัตรมาห้องเฮาอีน้อยอีน้อยนะเฮาบ่สอบนะแล้วแห่สองสามวันเฮาก็จะเอาเมียแล้วนี
0: ่ก็จะหาแต่กัน
1: แน่แต่กันอีปอ
0: จะไปเนี่ยเนี่ยลูกเนาะคืดบ้านคืดเมืองอีปออายเฮ้ยเปิ้นอีปอขอร้อง
1: เจ้าต้องบ่ต้องอีปออีปอบ่ต้องมาห้ามเฮาเลยเฮาตึงจะเอาเฮาจะเอาเฮาตึงจะเอาเมีย
0: โอ้ไปเดี๋ยวนะไอ้น้อยไปเดี๋ยวนะ

0: เทืองเทืองป้อว่าช่วยป้อเนี่ยการเนี่ยงานพ่องเต้เทืองเฮ้ยนี่ก็อยู่บ้านทาลิปทาแป้งวันค่ำวันค่ำเนี่ยฮะ
1: อีป้อไปทำมาปากให้ฮาวมันเป็นความสุขของฮาวไม่ใช่เรื่องของอีป้อยะ
0: แม่เนาะมันเป็นความสุขของตัวแต่ว่ามันเป็นความทุกข์ของอีป้อเพ
1: ่ฮะพระเจ้าไปยิ่งอย่างให้ป้อได้มีความทุกข์ฮะเจ้าไปยืมสตางค์เพื่อให้ป้อมาใส่กับมาใจเหรอไอ้คนเฒ่า
0: ก็มาช่วยอีป้อเนี่ยการเนี่ยถึงวันเนี่ย
1: มันมาใจเรื่องของฮาวละอีป้าไม่ต้องมาปากหนักเนอะมาเมินเจ้าจะเอาหัวแล้วนี
0: ่ก็อ๋อไอ้เถืองประเด็นนี้ไปโอ้บาทูกเนอะเพราะว่าปีหน้านี้นะมันจะเกณฑ์ทหารแล้วฮู้ก็
1: ไอ้ป้าไม่ต้องมาปากหนักอันเรื่องทหารนะไว้หั่นก่อนฮ่าเฮ้ยเจ้าได้มีความสุขในการแต่งงานได้สวมชุดเจ้าสาวสีขาวเฮียก่อนเตอไอ้ป้าอันนั้นละคือสุดยอดความสุขของเจ้า
0: ไอ้เถืองศักดิ์เถืองศักดิ์

0: ายเป็นอย่างอ้ายฮะเป็นอ้วกเป็นหากเมาเหล้าค้างแม่กะจ๊ะเฮา
1: โอ้บ่เมาหรอแล้วก็จะเป็นไอ้หยังก็อยู่กันมาได้ปีปลายละเปิ้นก็มีตองล่ะกะ
0: อ
1: ้
0: ายตาแถนหายมีตองแสดงว่านอกออกนอกใจมีจู้มีเจิงมาซื้อภาษาตัวกันแม่นกะ
1: โอ้อู้ยังอี้บ่ได้นะจะมีจ้องมีจู้ไอ้หยังก็ตัวน่ะกะ
0: ฮะอย่าไปมาจี้หน้าปานนี้นะ
1: หยังก็วันนั้นน่ะตัวจำมาได้ก็วันที่เฮาเมาเหล้าอ่ะแล้วฝนก็ตกตัวอ่ะ
0: ไปเกี่ยวอย่างกับฝนตกล่ะ
1: ก็วันนั้นตัวเป็นคนบอกเปิ้นว่าตัวเป็นแมงไอ้หยังก็ได้อ่ะเปิ้นก็ต้องล่ะกะ
0: ฮะจะไปมาอู้อี้กรบเกลื่อนหลักฐานเน้อแมงจอนกะจ่างแมงแกงกะจ่างมันมีสิทธิ์ที่คนต้องได้กะฮะฮะถึงบัดแล้วจ่ายได้จะไปตรวจ DNA ที่มันจะฮู้กับกระหมอนั่นน่ะฮะฮะฮะ
2: โอ้พ่อขอเถอะลูกเหยอายคือบ้านในเมืองพ่อไข่หัวเตียวต่างตีนเนอะเปิ้นนี่แต่งงานกันมีอมีต้องประเดี๋ยวนี้ผัวมีต้องครอบครัวเฮานี่มันแปลกแปลก

0: เอาจอกมาคืนแล้วเนอะวันนี้จะเอาเลขอะหยังพ้อง
1: มาแล้วบ่ลาบลอยเอ๊ะแต่คืนนี้ลุงฝันหันได้กบช่องตัวเอาช่องเก้าเก้าช่องดีจ้าหน่อย
0: เลขลุงฟันดีแต่เลขจัดงามนะ
1: แต่ว่าเปิ้นจึงว่าฟันดีแต่บ่แปะเลขหมุนพ่อพี่น้อยลูนเหลือก็เตียวก้อมน้อยๆเอ๊บ่เอากดเฉียนทายแต่อันกับหกประตูให้ลุงตัวเนาะแล้วก็วิ่งเก้าให้ลุงตัวหน่อยๆเนาะ
0: อันเอาตามนี้เนาะขอให้โชคดีนะลุงเนาะ
1: ชมพรปากเนี่ยลูกหลานเนาะ

ะคืนนี่มาฝันแปลกประหลาดอย่างใดเนี่ยจะว่าหลับก็บ่หลับจะว่าตื่นก็บ่ตื่นฝันหันได้ใช้นาฬิกาโรเล็กฝังเพชรก๋อยท้าลายแฉนลุงเนี่ยเอ๊ถุงชัยจะได้เลขเด็ดจะเป็นเชียร์เมื่อเท่าลุงเนี่ยกินแหงมันได้เอาเพิ่มชักหน่อยก๋อยปลายปอปองานนายฝันเฮานี่ว่ากินเลี้ยงอีหลุงเจ้าบ้านเจ้าจองตัวก้นลุ่มไม่ผ่านบุรุษประชานีบนก๋วยเละบุรุษจากผ่านจากโคนมาเป็นหมู่ก๋วยเอ๊สองเก้าเก้าสองก็จะไปเชาะเอาแถมชักน้อยเนี่ยเพิ่มชักน้อยเพิ่มเข้าไปป่อเพิ่มเข้าไปเศรษฐีเมื่อเท่าล่ำรวย

0: ถึงลุงและจะเป็นคนแก่น้อยแน่ลุงยังหนุ่มอีกนาน
1: ลุงไปไหนครับลุงลุง
0: ผมจะหาภัยอ่ะ
1: ผมไหมครับ
0: อันนี้หมอนฟันจะคืนลุงเนี่ยเป็นยังเนี่ย
1: ผมเป็นจ้าครับ
0: ผมจะหาโอ้ก็เรียกว่าตำรวจอีก
1: ผมเป็นจ้าตำรวจครับ
0: แค่ว่าโอ้สวัสดีครับไม่ฉาอันไปกาดอย่าไปเนอะ
1: เดี๋ยวๆลุงอ้าวมีพิรุธเนี่ยมีอย่างพิษลูกหมาอยู่ในตัวก็ผมขอทำการตรวจค้น
0: มันมีนะเว้ย
1: อ้าวอ้าวนี่รอเนี่ยนี่ใบอย่างเนี่ย
0: อันนี้ใบซื้อของกาดครับ
1: อ้าวใบซื้อของจะได้ว่ามีหัวมีตายตัว
0: ก็อันชื่อหัวกาดมาได้ก็ไปตายกาดเนี่ยครับ
1: แล้วนี่เหรอมีล่างมีบนนี่เหรออ
0: ๋อเมียบอกว่าถ้าผมมีกาดจังล่างเฮ้ไปกาดบนครับ
1: นี่แล้วก็ปิดทุบประตูแล้วก็วิ่งก้าวนี่เหรออ
0: ัน
1: ฮะ
0: ถ้าซื้อของแล้วเตียวมันจะวิ่งเอาอย่าครับ
1: อ๋อเรียกว่าลุงซื้อเหล็กใต้ดินเนี่ย
0: ซื้อบนบ้านไงกะเขาจะมาขายบ้านให้หรอก
1: เหล็กหวยนี่นะ
0: ไม่นะกะ
1: อ้าวผมก็จับคุณในข้อหาเล่นหวยเถื่อนผมก็ใส่กุญแจมือคุณ
0: โอ้เดี๋ยวนะคุณจำนวดชายทั้งสองข้างเลยกันเนี่ย
1: คนทั้งสองครับ
0: จะโมจังโคเฮเจอเก้าช่องช่องเก้าไม่ได้หักเลือดโอ้ยอย่างอีแตงหนึ่งเก้าหนึ่งทุกเป๊ะเลยลงไงน้ออ
1: ๋อบ่ต้องอู้นักคนปอเท่ามาเล่นหวยเทือนอ่ะไปห้องพัก
0: อะล่ะล่ะอะล่ะอะล่ะก้อยกะเอาเด้อเอาเด้อจำนวนรังแกประชาชนเด้อน้อน้อ

0: แล้วครับมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสสคนเก่าของพ่อแม่พี่น้องนายชำนาญการลบลีกเบอร์999
1: พักนะว่ะ
0: สายตาทนะคนดี
1: แล้วมันเป็นพักอะไรอย่างนั้น
0: เออนะถ้าพ่อแม่พี่น้องเลือกพักสายตาทนะคนดีและผมเป็นสสพี่น้องจะได้นอนตาลับอย่างสบายผมจะมาแก้ปัญหาและมีนโยบายพิเศษมาฝากพ่อแม่พี่น้องตัววันนี้
1: แล้วนโยบายมันมีอะไรอย่างพ่อครับเนี่ย
0: นโยบายของพรรคสายตาเธอหน้าคนดีคือพัฒนารากหญ้าประชาอยู่เย็นเน้นสิทธิสตรีปลอดหนี้ยั่งยืน

0: ครับพ่อแม่พี่น้องมาแหมแล้วครับผมนายชำนาญการลบหลีกเบอร์999พักสายตาธนะคนดีมาป้าแหมแล้ว
1: ท่านครับนโยบายท่านมีเหรอพ่อครับ
0: เรื่องนโยบายผมจะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังกันวันนี้นะครับคำว่าพัฒนารากหญ้าคือเฮาจะระดมทุนพ่อแม่พี่น้องทุกคนรวมเงินกันไปซื้อปุ๋ยที่ดีที่สุดในโลกเพื่อเอามาใส่หญ้าให้มันเจริญงอกงามเต็มหมู่บ้านเฮาก็หญ้าต่อไปจะเป็นสินค้าส่งออกที่ดีที่สุดในโลกเออเชื่อกะประชาอยู่เย็นคือต่อไปบ้านเฮานี้จะมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปทางใดไปซ้ายก็ป้าน้ำไปขวาก็ป้าน้ำไปทางไหนก็ป้าน้ำ
2: เจริญ
0: แน่นอนพี่น้องในส่วนให้ของหมู่พี่น้องก็จะมีแต่น้ำครับและก็เน้นสิทธิสตรีต่อไปงานบ้านงานเฮือนทำกับข้าวเจ็ดเฮือนถูบ้านซักผ้าเลี้ยงลูกเฮาจะฮึ่มพอใจเป็นคนทำส่วนการก่อสร้างแบกปูนขึ้นลำไยเนี่ยให้เนี่ยนาเนี่ยสวนหาเงินเฮาจะฮึ่มเกียรติไม่ยิงเป็นคนเนี่ย
3: แล้วกระเทยมือเฮาจะแย่ได้จะเอาไปไว้ไหน
0: ส่วนกระเทยเฮาจะยุ่งยากฮึ่มเป็นหน่วยให้ความสุขยำชุบ

0: เฮ้ยเฮ้ยฮะบ้านขี้มีไหนฮะเนี่ย
1: โอ้ยลอยไปตัวน้ำบนละเหลือก็กลุ่มขดายขนา
0: ดโอ้ยอย่างอันลำเหลือกันเนี่ย
1: นี่ไผ่พ่อมากอย
0: แล้วถ้าสอสอนเตียนปัญหาเสียงคัดแล้วมีไหนฮะบัง
1: ก็แน่
2: เอาหมูเอาสอสอนมา
0: เลยแมนแล้วหมูสอสอนครับสอสอน
3: สวัสดีครับสวัสดีครับป้อมพี่น้องครับผมนายชำนาญการลบลีกมาเห็นแล้วครับสอสอพักสายตาเธอหน้าคนดี
1: คนดีคนเด้ออย่างนั้นน้ำท่วมได้แต่สองปีแล้วไผ่มันบอลพอมากอยน่ะนี่อะไรเนี่ย
3: โอ้น้ำท่วมนี่ผมขออนุมัติไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ
1: โอ้ยมันแจ๊ะนะแจ๊ะว่ะ
3: เออนะเชื่อผมกะ
0: ทั้งสอสอมาเดียวเนี่ยป่ามายันลาบขึ้นเต็มบ้านเต็มจองเต็มหมู่บ้านขึ้นในห้องนอนพวกเนี่ยจะย่างได้ดีแน่มาเดียวเนี้ยจะย่างได
3: ้ผมก็ได้ขออนุมัติซื้อเครื่องตัดหญ้าไปเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วครับ
1: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าบ้านเป็นหนี้เป็นสินยิ่งยังไงเนี่ย
3: ก็บอกแล้วไงครับว่าปลอดหนี้ยั่งยืน
1: ยั่งยืนจะได้เจ้าบ้านจะตายหมดแล้วเนี่ย
3: ลองทำเรื่องเสนอมาหาผมครับเดี๋ยวผมจะลองไปขออนุมัติจากเบื้องบนดู
1: เบื้องบนโยมพระบาลนะค่ะ
3: ครับ
1: โอ้สอพี่แม่กะไม่รู้สมัยแม่มาเลือกแล้ว
3: เออนะเจือกะ
0: เอ้ายังมาเจือกะอยู่

0: ปูเท่าเนี่ยเมาแล้วเมานอนตายอยู่ฮะเนอะมาเกิดไปฮิมหาอย่าง
1: เงี้ยโอ้ยฮิอย่างนั้นเหรอฮิปดตายปุ้ยเท่าไปดิตายปุ้ยรวยบัลลัมโอ้ยนี่กี่โมงเลยเนี่ยโอ้ยโมง
0: สามวันปุ้ยเที่ยงอะ
1: เออเจ้ามันสูบัดนี้เนี่ยฮะเกิดได้แล้วเขาจะรวยละเขาจะรวยเงินเป็นล้านล้านล้านล้านล้าน
0: รวยเน่นเน
1: ่บัดนี้เนี่ยสูพ่อข่าวเนี่ยพ่อหนังสือพิมพ์เนี่ยเปิ้นปลดคนงานออกเป็นร้อยร้อยปันปันคนเนี่ยเฮาจะรวยกับเขาแล้ว
0: รวยอย่างไรเขาเอาเงินที่ไหนมาฮื้อ
1: โอ้เฮาก็ทำตัวเป็นเจ้าปอกอะเออฮื้อเล็กฮื้อดวงฮื้ออย่างนั้นว่าบุญมีกำบังอย่างนี้เขาแม่เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ห้องเอากระหันตั้งกาข้าจะเป็นเจ้าปอข้าจะเป็นเจ้าปอถันนูบินฮื้อสู่เป็นตั้งเข้าเนี่ยสู่สู่ไปซ่อเอาชุดฮื้อข้ากำผ้ามัดหัวการสันลงอันนี้มันเหมาะๆนะดีก่อนมีก่อนมีก่อน
0: จะเอาสันลงสันลงมันบ่มีสูมีก็สิ้นยอกผืนเดียวเอา
1: ก็เกินละไปกาลงทุนไปแปะไม่ให้กำข้าจะแปลงหอดีๆเหมาะดีๆแปะเหมาะข้อดีนะเขาจะ
0: วางเงินก็ถาตัวบ่มีนะ
1: เฮ้ยจะไปหน่อยข้าจะจัดการคนเดียวรับรองสู่รอรับทรัพย์อย่างเดียว
0: จะไปให้เดือดร้อนถึงข้าก็แล้วกันเนอะ
1: เจ้าป้อธนูบินเหยียง

0: อแค่กับมาเนี่ยปทเข้าบ้านมาเลือกมาอย่างหุ่นอ่ะละอ่อนหมดอ่ะ
1: หลายคนอ่ะน่ะ
0: สู่จัดการนะใครไปเตรียมตัวหน่อย
2: สวัสดีครับผมจะมาขอดูดวงครับจะป่ออยู่ก่อนนี้
1: เออไผ่น่ะ
3: อันผูกขาดอันลูกปุ่นตายปุ่นแม่จะมาขอพ่อเมื่อก็จะ
1: ป่อมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบ่ฮู้ว่าเปิ้นจะส่งก่อนอีเนาะ
3: ครับ
0: เล่นน้อยเล่นน้อย
1: จะป่อแม่แล้วเฮ้ย
0: มาเนี่ยช่างหาบ่เดียวชมาเนี่ยยังกันนี่ออกบ้านมากี่กอง
1: อันอย่าไปกี่กองเนี่ยเปิ้นว่าถามว่าออกบ้านมากี่โมง
4: โอ้ผมเขาก็ออกบ้านมาสัก9โมงนะครับ
0: ยังมาก็ว่าขี่สีล้อม
1: อันยังไปลุมต้นถามว่าเตโอมาก็ว่าขี่สีล้อมา
2: ขี่สีล้อ
1: รถสีล
0: ้อเอาขี่ดอยมาหรือเปล่า
3: อันยังขี่ดอยบ่ได้เนี่ย
1: เอาของกินมาฮื้อปอกก
3: ่อเออบ่ได้เอาหยังมาชักหยัง
0: ปอกบ่เดี๋ยวนี้สู่ต้องการอันใดจะฮื้อเจ้าป้อธนุบินด้วยเหลือว่ามา
2: คือว่าผมเขา3คนเนี่ยจะมาขอดูดวงว่าบัดเดียวเนี่ยโอ้ชะตาชีวิตมันยังบ่ล่ำบ่รวยซะตัวมันเป็นอีหยังจะมาขอเนี่ยครับ
0: ดูลักษณะสู่เขามื้อนี้บุญมีแต่กำบังแต่บ่เป็นหยังถ้าสะเดาะเคาะแล้วถูกจะดีจะร่ำรวยมั่งมีเงินทองคือเอาจ้างมาคนละหมู่คนละหมู
4: ่โอ้โหเอาจ้างอย่างคนละหมู่ก็มันจะจ้างก็มามีนะจ๊ะป่ะ
0: จ้างมันอยู่บักไก่มันอยู่ในหลังที่เป็นปวกโจโฟ
3: จ้างปวก
1: จ้างปวกจะกินเบียร์เป็น
0: กลางเกี่ยวพี่ฟักได้ก
4: ็ได้ครับจ๊ะป่ะได้ครับ
3: และจ๊ะป่ะจะดู
0: อีป่อก็จะช่วยโสโสช่วยอีป่ออีป่อก็จะช่วยโสเอาแล้วเนอะฮึกเยี่ยมจ้างมาภายใน3วัน7วันถ้าบ่อย่างนั้นอีพ่อจะช่วยชูบ่ได้สวัสดีสวัสดี
1: โอ้ใช
2: ่ไว้ซะเจ้าป่อ

0: โอ้ตั้งแต่เป็นเจ้าป่อมาเงินเป็นปึกปึกหญ้าวกนั่นไม่เนี่ยดีละมันมาอยู่กันดีละเขาจะได้เอาชัดตังเอาช่วยเอาแหวนอะไรที่เขามาตานึงเขาดิจดไปเอาเมียใหม่
1: สวัสดีเจ้าป่อ
0: เหลือเหลือเหลือน้อยเหลือน้อยมันยัดสังห
2: ามันเหลือน้อยเหลือน้อย
0: เออชิวปากันมาหาป่ออย่างนี
1: ้วันนี้นี่นะผมจะว่าจะมาบัดดูดวงผมแต่จะมาดูดวงเจ้าป่อ
0: ดูดวงอะไร
1: ว่าเจ้าป่อนี่จะตายเมื่อใด
0: เจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาแน่ครับ
2: เอาเงินมา
3: เอาเง
2: ิน
3: มา
2: เงินมา
3: เงินสูง
0: ปืนปืนปืนเขาจะมาปืนเจ้าป่อ
2: เฮ้ยเงินเอาเงินมา
1: เงียบไว
0: ้เออเออเออเฮ้ยประเดี๋ยวนี่สูงเขาเอาแจ้งตังไปเหี่ยวหมดแล้ว
3: แล้วเจ้าป่อยังมาช่วยสูง
0: เออเจ้าป่อโล่นหนีตะไดนั่นจกปืนบอกแหลกละกะเนี่ยเปิ้นว่าเจ้าป่อธนูบินธนูบินเงินบินไปเหี่ยวหมดแล้วสูง

0: ก็นึกว่าพี่แสงไปอยู่
1: อยู่กันไม่อย่างตอง
0: เฮ้ยพี่แสงเนี่ยเมียไอ้เกี้ยวนะขี้ข้านอย่างซึ่งมาเต้าบะเปียงเด้อผ้าควนี่บ่เคยซักที่ผัวมันเลยอ่ะ
1: โอ้ยตองเมียบ่แก้วขี้ข้านนะยังดีกว่าป้อหัวปี
0: ้
1: ป้อหัวปี้นะแรงมากินเหล้าเมาเหี่ยวสิเตียวปี้เนี่ยเป็นคนเอาเตียวไปซักเม้นว่าแล้วใครหักเหี่ยวคนเท่านะมันจิ้มเหมือนเหี่ยวละอ่อนเนอะ
0: แต่พี่แสง
2: เออกินข้าวง่ายแล้วบ่ต้องไปช่วยกาหยังเนาะเล่าหวนก็หัวแม่ผัวเน
0: า
2: ะ
0: อ๋อไปจะเรื่องของผู้อ้นละจะไปปาก
2: มันเป็นใจได้สูงวันใดบ่ได้เล่าหวนเปิ้นนี่มันเป็นใจได
0: ้เออเองเฮานี่นะวันใดบ่ได้เล่าหวนเปิ้นนี่นะมันเก็บหัวจะบอกเพื่อ

0: อ๋อพี่แสงตาว่าพี่แสงหันก่อ
1: หันยังตอง
0: หอกไอ้คำกับพี่บัวน่ะกะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องเงี้ยพี
1: ่เออเป็นหูมาหมื่นแล้วหรอตองเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: เออพี่แสงเอาควันเจ้ากะเจ้าตึงเหมือนยอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งต่อกำนัน
1: แน่จริงก็ยังบับไปพี่มันจะกลัวป้อกำนันกันหน้าหัวปี่เนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งต่อกำนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามศอกไปบอกคือป้อกำนันด้วยอีบัวถือทิ้ง

0: ากำนันเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอไปเดียวนี่นะพี่แสงไก่ตองกระเทยนะเล่าขวัญเจ้าเพราะว่าเจ้าไก่คำน่ะเป็นจู้กัน
1: อ๋อมันมีแต่ละ
2: ตองแสงไปเล่าขวัญเปิ้ลยังหยังเขาหันยิ่งหงายใจคว่ำกะถึงไปเล่าขวัญเปิ้ล
3: มาหันเก้าหันเขาซ้อนรถกันบ่ได้ป้อกำนันกับมันกันวันนั้นเจ้ากับหันเอามียิงซ้อนรถใส่แว่นตาผมยาวเหี้ย
1: โอ้เล่าขวัญป้อแหมกะปักซองต่อเฮดีก้าคนอย่างว่าปากบดี
0: ป้ากับนานเจ้าข้าเจ้าจึงมายอมเนอะ
3: มายอมจะเอาอย่างไรก็ว่ามาแล้ว
0: ก็จะปั๊บพี่แสงไก่ตองกระเทย
1: เขาจะปั๊บตัวไหนก็ว่ามาแล้วกี่ร้อยกี่ปันว่ามาแล้วเขาแบบจะเคยขวัญเนอะคุณนายบัวถิดทิ้ง
4: ยุดทูบปากคำเดียวบอกคำนั้นจะจัดการฮือโอ้ย

0: ตองอย่าไปใกล้ก้นม้าเนอ
1: ะอ๋อเพิ่นพ่อบ่ได้แล้วพี่แสงอ๋อให้พี่นี่สังเวชเนาะม้านี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างกระจับใหญ่ตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ล่ะ
0: น้อยมานี่ปากอีตองกระเทยจ้อยน้อย
2: หูเล่าควันคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าควันม้าเฉียม้าดีปากเกี่ยวโถนปอลงแถมกำนี้ฮือมือไปเล่าขวัญจ้างเด้อตองเด้อฮือจ้างดีหัวอโจนปากปากเขียวเก้าหูมันจะได้สมใจมึงลาบป่าลาบหูชอบน้ำ

0: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการเล่าเจี้ยเฮือนเย็นเพื่อประชันความเป็นหนึ่งระหว่างลุ่มลมหลวงอันนี้สิ่งเหนือจะปะกับเสือใต้เป็งบอมเอาละอันดับแรกนี้ขอเชิญเป็งบอมครับ
1: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆกับพะหลงเป็งบอมจะอู้เล่าเจี้ยให้บรรดาพี่น้องฟังโอ้ลูกหลานตาเต้าทั้งหลายวันนั้นน่ะลุงไปเวียงรถสี่ล้อน่ะตัดหน้ารถสิบล้อ
2: โอ
1: ้
2: แล้วแฟนแล้วหมด
1: ตัวเองจะไม่ได้เวียงคนนี
3: ้ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: เป็นใดพ่อพี่น้องโอ้ม่วนกันดีเนาะต่อไปนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
1: เออ
2: ที่ไหนอ่ะ
3: บะม้าบะม้ามันไหวป้อ
1: โอเคโอเค
0: เอาเอาเอาเงียบเงียบก่อนนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
3: บะม้านะเจือกกะ
0: เอ๊ะมันอย่างใดนี่ฮะขอเชิญครับลุ่มล้มหลวง
4: โปล้มเมาเหล้าลุกบ่ได
3: ้นั่นนั่นนั่น
1: น
3: ั่
1: นนี่ไผ
4: ่ล้มเมียมันมาแตน
1: พวกป้าแสน
4: นี่จู้เนี่ยแสนลักงัว
3: โอ้ขอโทษจะมานี่ยังบ่ได้นี่
4: จะเล่าเจี้ยแตนกูลุ่
0: มมันต้องมีมันต้องมีมันจะดีก็ได
4: ้ฟังเจี้ยอันนี้มันเป็นเจี้ยฝนทกห้วยหาย
0: โอ้โห
4: ปื้อบ๊อบ
3: อันชังมาสุกะ
4: เอาในโขไผ่ปุ่นพ่อหาซองในกระบันมันเป็นอะไรอย่างนี่ปักไฟเผาโขไผ่โขไผ่ไม่ตึ้งตึ้งตึ้งไฟวอดแล้วเขาไปซองเหลือเจ้าเลาะน้อยเดียว
1: อะไรอย่างไรเจ้า
4: คุ้มจาง
1: โอ้ไม่เห็นไรไม่เห็นคุ้มจางไม่เห็นไร
4: นกคุ้มจางสูบหูจักกัน
3: ได้ยัง
4: ได้ยัง

0: ล่ะพี่น้องทั้งหลายโอ้ม่วนฟังกันผ่านไป2แล้วต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินนะครับจากเสียงตบมือของบรรดาพี่น้องแฟนๆทุกคนเนาะเอ้าโดยจะขอเริ่มจากเป็งบอมครับ
1: เอ้า2แบะมาได้กินแน
0: ่เอาแล้วต่อไปนี้จะเป็นลุ่มลมหลวงหรือว่าแม่แสง
2: ศพก็ไปเผาแล้วชูมาเดือดร้อนฉันเล่าอย่างนี้จะเอาชูไปเผาแถมละกันเนี่ย
3: ใครนี
2: ่ผีหวน

0: พ่อลุงไก่ตัวนี้จนดีป่ะน่ะ
1: แฉมกะปัดชอบไก่พม่าอย่าแฉมขนาดเอาเข้าให้มันกินนะถ้าลุงบะนุ่งชะโลงนี่นะมันมายอมกินแฉมพุเตะถอยน่ะกะไม่แล้วโจนเจียงใหม่ถอยไปถอยไปแผ่วลำปางพุ่นน่ะแฉม
0: โอ้โหลุงใจถ้ามันโจนไก่เฮานี่มาได้ถอยอ่ะมันมัดตีลุงใจ
1: อันจะมอง
0: โอ้ขนาดไปโจนนี่นะเอาเล็กจะแรงไปตัวลุงถ้ามันมัดนี่เดาเล็กจะแรงงัดออกอ่ะลุง
1: ขนาดนั้นกะชักวันชักวันเจอพุเตะถอยลุงแน่เดี๋ยวเดินลุงจะเอาเข้าห้องไก่เดี๋ยวเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่ดุกมาเป็นหมู่คนน่ะแฉม

0: ันนี้ไก่ผู้ฮักบินแถมยังเนอะเข้าแล้วลุงจนที่ญี่ปุ่นนี่นะฮักกู้มันบินไปตกเชียงไฮ้ปุ่นน่ะเขาได้เหมารถไปตวยเอาเนอะแถม
1: ถ้ามันเจอไก่เฮานี่มาได้บินนะลุงใจ
0: เป็นไง
1: โอ้โหมันเจิงเข้าปื้นปิดหลีกปื้นหางปื้นลงมันตังปื้นตังมันลงก็ลงมันลงนะถ้าไปโจรนะได้ขอบกไปตวยลุงใจไปขุดหัวมันออกอ่ะ
0: ว่าลูกผัวแก้ววาว
1: แต่นะลูกผัดมุม
0: ถ้าเจอผู้หักบินลงเนี่ยตายแน่ๆชักบ้านเจอกันแน่เนอะแชมป์เนอะ
1: ได้

0: โอ้ลุงใจตัวนี้อย่างงอนเปิดเพลือจะดีไหมเนี่ย
1: แชมป์กักไก่จนพม่านะกะแชมป์อันนี้นะผู้เขียวบึกหักขำเนอะแชมป์เนอะ
0: ขำหมดได้แล้วมึงลุงใจ
1: ก็ขนาดถามเดือนที่แล้วนะลุงเอาโจรไก่บ้านน้ำนะไก่บ้านน้ำเมาขำได้เป็นถามเดือนบุญก็มันได้ดิดป๊อกนี่นะแชมป์มันจึงพัดมนจนต้นนะนะ
2: กินข้าวไงเอ้วพ่อไปหาการกันหนับหนับมาอู้กันเรื่องไก่หือมันนักหมกได้ไก่ถั่วนักหมกไม่การข้านี่กะหือ
0: โอ้รู้ใจพ่อจะไปแล้วเนอะ
1: เดี๋ยวกัน
2: มันนักหมกข้านี่ก่อ
0: ใจไม่ร้ายเพื่อชิมหมายแยงเมื่อไรก็จะไปแล้ว
1: เด
0: ี๋
1: ยวกันแชมป์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแชมป์ถ้าลุงก่อนลุงจากห้องไก่พม่าลุงไปตัวนะแชมป์แชมป์กูกูกูกูขยันเล่ช้อนเล่กูกูกูกูกับแชมป์รอลุงก่อนแชมป์

0: อีป้อจะไปไหนแหมม่ออ
1: ันป้อว่าจะไปไหนเวียงชะกำงานวันนี้เปิดถูเปิดตาอีเฮ้ย
0: อันซอยน่ะเอาเข้าในคอเสื้อเหียอีป้อออกนอกเสื้ออายเปิ้ล
1: ตาไอ้ไผ่บ่จะยืมตังค์ไผมาชื่อหรอกนอกจากเขาจะคอยป้อตากะ
0: ตามใจเตอะอันจะไปปีกมาค่ำเนอะ
1: โอ้มาทั้งห่วงถึงขับเข้ากินก่อนมาท่ากูเนอะ

0: นี่เธอทำตามแผนอย่าให้พลาดนะอย่าลืมว่าทองของเราหนักต้อง5บาทอยู่ในกระเป๋านะ
1: รับรองไม่พลาดหรอกพี
2: ่โอ้งั้นเอากระเป๋ามาตกช่องหน้าช่องตาหลับร้อยผุดใจแล้วโว้ยไผ่ถึงมาหัน
0: ลงเก็บกระเป๋าใครได้เนี่ยผมเห็นนะน่ะเปิดดูที่ข้างในมีอะไรมั่งน่ะ
2: เปิดก็เปิดกะ
0: โอ้โห
2: น
0: ี่
2: เนาะอ่ะพออยากมีอย่างพ้องหารด้วยกันเนี่ยอ่ะ
0: โอ้โหทองเส้นเบิ่มเลยนี
2: ่
0: เราไปถามร้านหน้านี่เลยถามเลย
2: มันจะเป็นช่องแท้ทองปลอมบะฮู
0: ้เราไปถามตรงนี้เลยแน่นอนใกล้ๆแล้วนี
2: ่เอากันนะ
0: เฮียทองเนี่ยดูทองหน่อยหนักเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร
3: ่ผมขอช่างรู้กล่องนะมังเท่าไหร่อ๋อนี่มังน้ำหนักก็5บาทนี่ก็ไม่เกิน 37,000 อ่ะ
0: เอาอย่างงี้ตกลงยังไม่ขายเฮียขอปรึกษากับลุงก่อน
2: ลุงมาขายแบงก์เอาเจ้านะ
0: ลุงมานี่ก่อนตามผมมานี่ก่อน
2: ของได้บันไดอ่ะจ้ะ
0: เอ้ยลุงใส่นี่หนักเท่าไหร่เนี่ยสร้อยลุงเนี่ย
2: อันนี้ก็2บาทแต่อีน้อยชื่อเฮ้ย
0: หนัก2บาทเอางี้ลุงผมยอมเสียเปรียบนะสร้อย5บาทผมให้ลุงลุงเอาสร้อย2บาทให้ผมตังค์500ผมขอเป็นค่ารถผมจะรีบไปต่างจังหวัดนะ
2: แล้วแบงก์แล้วอีเจ้าเนาะ
0: ผมให้ลุงไปเลย
2: 5บาทนี่น่ะ
0: ครับ
2: โอ้ช่วย5บาทเป็นของลุงเอา2บาทลุงไปอ่ะตกลงอย่างอีลุงตกลง
0: โชคดี
2: บ่มาแบ่งแล้วนะ
0: ไม่เอาแล้ว
2: โชคดีเนาะ

0: Sao mà ly luôn sơn sơn sân nay còn
1: bà chỉ à hiệp áo xoay đi trà vá má khải nè cặp
0: ผมก็รู้ก่อนนะ
1: ครับครับครับ
0: จะอ้าวอันนี้ใครจะซื้อของลุงมันเป็นสร้อยปลอม
1: หาไปปลอมได้อย่างไรจะว่าอาเฮียว่าเฮือ37บ่ใช่กะ
0: อ้าวเมื่อวางนี่มันไม่ใช่สร้อยเส้นนี้นี่ลุง
1: เช่นนี้แหละลุงมากับไอ้น้อยนั่นอยู่ลูก
0: อ้าวแล้วรู้จักกันหรือเปล่า
1: ก็บ่รู้จักมาเป็นคนไทยนอนได้กระเป๋าเฮียด้วยกันแล้วก็ร้อยแบ่งกันเนี่ยกะ
0: ตายแล้วลุงถ้าอย่างงั้นอ่ะลุงก็เจอ18มงกุฎก็แน่
1: หามันเป็นยังไงอาเฮีย
0: ก็18มงกุฎก็พวกต้มตุ๋นพวกตกทองไงตายแล้วลุง
1: มันเอาช้อยสองบาทลุงไปปูแล้วโอ้มาไปแก๊งตกทองกันนี
0: ่ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะลุงนะ
1: น้อยด่ากูเนี่ย
0: น่าสงสารของแกจริง

ัน80ปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าพ่อก็ส่งไปเรียนหนังสือที่